0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะน่ารักมากว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูขอทบทวนนิดนึงค่ะว่าแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรคะ
1: น้ำหวานกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไร
0: น้ำหวานกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรรู้หรือยังว่ากลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรรู้หรือยังคะรู้แล้วนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเพราะกิจกรรมต่อไปที่นักเรียนนั้นจะได้เรียนต่อเนื่องกับในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนลองตอบคำถามหน่อยสิคะว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะการแข็งตัวนะคะต่อไปการเปลี่ยนสถานะของเกล็ดน้ำแข็งเป็นน้ำหวานเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร
1: การหลอมเหลว
0: การหลอมเหลวเยี่ยมค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะเอาละค่ะว่าแต่การเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งและจากเกล็ดน้ำแข็งเป็นน้ำหวานเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดนักเรียนพอจะทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดเป็นยังไงคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะทำกิจกรรมนี้แล้วจะทราบว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งและจากเกล็ดน้ำแข็งเป็นน้ำหวานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดนะคะมาเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะน้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานได้นะคะตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานค่ะแล้ววันนี้นักเรียนจะได้ลงมือสร้างสื่อนะคะเกี่ยวกับการแข็งตัวและการหลอมเหลวและใช้สื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจได้ค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้า93ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะกิจกรรมที่จะทำวันนี้จะทำ2ข้อคือข้อที่6และข้อที่7นะคะข้อที่6และข้อที่7เจอหรือยังคะเปิดเจอหรือยังเอ่ยเปิดเจอแล้วถ้าเปิดเจอแล้วนะคะเอานักเรียนลงมืออ่านได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านในใจค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแต่เอ๊ะแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรคะออกแบบสื่อนั่นเองหลังจากออกแบบสื่อแล้วนะคะต้องทำอะไรต่อไปเอ่ยใช่แล้วเราต้องเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอใครคะ
1: ให้กล
0: ุ่
1: มอ
0: ื่
1: น
0: นำเสนองานของเราให้กลุ่มอื่นนั้นเข้าใจให้กลุ่มอื่นนั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: การเปลี่ยนสถานะของสสาร
0: การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อเพื่อนนำเสนอแล้วนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องทำอะไรต่อไปคะร่วมกันประเมินคำอธิบายของกลุ่มเพื่อนนำเสนอนั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนอธิบายนั้นเข้าใจเราเข้าใจไหมเข้าใจง่ายหรือเปล่าและสื่อที่เพื่อนสร้างมานั้นเป็นอย่างไรนะคะมาดูและเข้าใจเลยได้ไหมหลังจากนั้นค่ะเราจะร่วมกันทำอะไรคะอภิปรายแล้วก็มาลงข้อสรุปกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไร

0: ำถามทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งถ้านักเรียนตั้งใจในการตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนจะสามารถออกแบบสื่อทำสื่อได้อย่างเข้าใจเพราะเป็นเพราะการตอบคำถามนี้เป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่เรานั้นได้เรียนมานะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะลองตอบคุณครูหน่อยสิคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าการทำน้ำหวานให้เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทำได้อย่างไรทำได้อย่างไรให้คิดก่อนให้คิดก่อนการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งทำได้อย่างไรครูขอสุ่มเลขที่นะคะขอเลขที่20ค่ะอ่ะหนูคิดว่าทำได้อย่างไรคะ
1: นำน้ำแข็งและเกลือแกงมาคนให้เข้ากับและวางน้ำหวานที่อยู่ในแก้ววางบนน้ำแข็งค่ะและเขย่าซ้ายขวาค่ะ
0: ก็คือนำน้ำหวานไปใส่ในอ่างที่มีน้ำแข็งใช่ไหมคะแล้วก็โรยเกลือลงไปนะคะอ่ะนั่งลงค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนนะคะเรามาดูว่าถูกหรือเปล่านะคะก็คือการทำให้น้ำหวานนั้นเย็นลงหรือลดอุณหภูมิลงเราจะทำยังไงคะให้น้ำหวานนั้นเย็นลงหรือลดอุณหภูมิลงทำยังไงคะนำน้ำหวานไปไหนอ่ะไปใส่ในอ่างที่มีน้ำแข็งเหมือนที่เพื่อนตอบเลยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหวานนะคะเมื่อสูญเสียความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้น้ำหวานนั้นเป็นยังไงคะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งนะคะจะสูญเสียความร้อนก็คือตอนที่เราเอาไปใส่ในอ่างน้ำแข็งเนาะนะคะนึกภาพตามออกไหมคะนักเรียนนึกภาพตามออกนะต่อไปการทำเกล็ดน้ำแข็งให้เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรคิดก่อนนี่คิดก่อนการทำเกล็ดน้ำแข็งให้เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรลองนึกตอนที่เราทำกิจกรรมเนาะขอเลขที่4ค่ะใครคะเลขที่4โอ้กลุ่มนี้หมดเลยกลุ่มที่1นะคะ
2: นำของหวานที่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าร้อนครับ
0: ถูกต้องไหมเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนตอบถูกต้องไหมนั่งลงขอบใจมากครับนะคะการทำเกล็ดน้ำแข็งให้กลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรเหมือนที่เพื่อนบอกไหมลองดูซิก็คือการทำให้น้ำหวานเนี่ยทำไมคะร้อนขึ้นหรือน้ำหวานได้รับความร้อนเราทำยังไงอะที่ทำให้น้ำหวานร้อนขึ้นหรือทำให้น้ำหวานได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นเราทำยังไงวันนั้นน้ำหวานออกจากอ่างน้ำแข็งแล้วมาวางไว้นอกอ่างน้ำแข็งใช่ไหมคะเราก็ได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อนำน้ำหวานได้รับความร้อนแล้วนะคะก็จะทำให้น้ำหวานนั้นสามารถเปลี่ยนอะไรคะสถานะเปลี่ยนจากสถานะอะไรเป็นอะไร
3: ของแข็ง
0: เป็นของเหลวนะคะเอาละค่ะสารในกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้างและเราเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอะไรนะคะขอให้บุญคุณตอบค่ะน้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะลูกเปลี่ยนสถานะจากอะไร
2: น้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งค่ะ
0: ถูกต้องไหมน้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งถูกต้องค่ะแล้วเราเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะ
2: การแข็งตัวค่ะ
0: การแข็งตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะใช่ไหมการแข็งตัวเหมือนที่เพื่อนตอบเลยเยี่ยมค่ะนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเกล็ดน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรขอเลขที่30ค่ะใครคะ30ยกมืออย่างมั่นใจนะคะ
4: เกล็ดน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆจากของแข็งเป็นของเหลวนะคะและเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าการหลอมเหลวค่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวปรบมือเพื่อนทุกคนที่ตอบเลยค่ะนะคะแม่นนะคะแม่นนะคะต่อไปนะคะก็จะถึงเวลานักเรียนนั้นต้องสร้างสื่อแล้วค่ะนะคะการสร้างสื่อของนักเรียนนะคะก็นักเรียนสามารถที่จะกลับไปดูในหน้า97ได้สิ่งที่นักเรียนนั้นบันทึกข้อมูลมานะคะหรือที่นักเรียนนั้นตอบคำถามคุณครูมานะคะสื่อที่นักเรียนสร้างนี้นะคะนักเรียนก็มีการ

ออกแบบนะคะทำไงให้น่าสนใจนะคะทำในรูปแบบไหนได้บ้างนักเรียนบอกว่าคุณครูคะหนูวาดรูปได้ไหมคะได้ค่ะมีการวาดรูปและมีการอธิบายให้เข้าใจเราจะอธิบายให้คนอื่นที่มาเรียนรู้หรือที่เข้ามาหาเราได้เข้าใจได้ยังไงว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้ทำกิจกรรมกับเราเรามีการออกแบบง่ายๆให้น่าสนใจให้เขาเข้าใจจะทำยังไงวาดรูปช่วยได้นะคะวาดรูปนะคะดังนั้นให้นักเรียนนั้นนะคะแบ่งกลุ่มกันนะคะซึ่งปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะ3หรือ4คนนะคะตามความเหมาะสมนะส่วนต้นทางนะคะต้นทางของเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งค่อนข้างมีหลายคนมี6คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ3คนนะคะ3คนได้ช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่กันให้ดีช่วยเหลือกันนะคะใครเขียนใครวาดภาพใครอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดหลังจากนั้นก็นำเสนอดังนั้นนักเรียนจะต้องคำนวณเวลาด้วยต้องทำให้รวดเร็วเพื่อที่นักเรียนต้องเผื่อเวลาไว้ทำอะไรคะนำเสนองานนะคะนำเสนองานตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะไม่มีเนาะนะคะต่อไปนะคะสรุปกิจกรรมค่ะปลายทางวันนี้ทำอะไรให้แต่ละกลุ่มนะคะออกแบบสื่อและเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้กลุ่มอื่นเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะปลายทางก็กำลังทำอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งต้นทางก็กำลังทำอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนั้นขอฟังนักเรียนการนำเสนอนิดนึงซึ่งนักเรียนสามารถนำไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือ เขียนเพิ่มเติมได้นะคะหนูอาจจะอธิบายตามความเข้าใจนะคะซึ่งสื่อที่เรียนนำเสนอเนี่ยอาจจะยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรครูขอดูการแบบร่างของหนูก่อนนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนและวิธีการอธิบายของหนูก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นเตรียมตัวค่ะแต่ละกลุ่มนะคะเตรียมตัวนำเสนอการเปลี่ยนสถานะของน้ำหวานนะคะก่อนที่จะนำเสนอครูให้เวลาเตรียมตัวค่ะไปเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาให้นักเรียนนั้นนะคะนำเสนอนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอและร่วมกันประเมินคำอธิบายของกลุ่มอื่นๆค่ะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอสื่อค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปนำเสนอกันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่2นะคะตัวแทนกลุ่มที่2เตรียมตัวนำเสนอแล้วนะคะเอาละพร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมนะคะเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้หนูเรื่องที่หนูจะมานำเสนอคือการเปลี่ยนสถานะของสสาร
2: การทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือการแข็งตัวค่ะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจาก1การเกิดจากการที่น้ำหวานสูญเสียความร้อนค่ะ
1: การทำน้ำหวานที่แข็งละลายที่การทำน้ำหวานที่แข็งให้ละลายหรือการหลอมเหลวค่ะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากน้ำหวานได้รับความร้อนค่ะเหมือนตัวอย่างดังรูปนี้นะคะคือการนำเกลือใส่น้ำแข็งแล้วก็เขย่าในกะละมังที่นำแก้วน้ำหวานใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็เขย่าซ้ายขวาค่ะหรือการหลอมเหลวที่การนำน้ำหวานออกไปด้านนอกกะละมังค่ะสำหรับกลุ่มหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่ได้ฟังเพื่อนไหมคะได้ดูผลงานเพื่อนไหมนะคะตอนนี้คือเพื่อนจะต้องนำต้องกลับไปทำผลงานเพิ่มเติมใช่ไหมคะนะคะเอาละฟังแล้วเข้าใจไหมคะอธิบายชัดเจนไหมคะนะเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะเพื่ออะไรนะการละลายหรือการหลอมเหลวใช่ไหมคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเรียนรู้กันนะคะเราจะเรียกแบบไหนคะที่เป็นลักษณะการหลอมเหลวสารจะมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะสารจะมีการเปลี่ยนสถานะจาก
1: ของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
0: เราจะเรียกว่าการ
1: หลอมเหลว
0: เราจะเรียกแค่การหลอมเหลวนะคะส่วนจะเป็นการละลายหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้การเปลี่ยนสถานะการเปลี่ยนสถานะของสารคือของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวก็คือเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปนะคะตัวแทนของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
4: วิธีทำ1ใส่เกลือของเกลือเองกับน้ำแข็งลงในกะละมังของเหลวสถานะการเปลี่ยนของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวการเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว2ใช้ช้อนน้ำแข็งพร้อมหมุนกะละมัง2นาทีเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็ง3เป็นเกล็ดน้ำแข็ง4วางไว้นอกกะละมังเป็นของเหลว
3: การทำให้น้ำหวานเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกิดจากการสูญเสียความร้อนค่ะการทำให้น้ำแข็งเป็นน้ำหวานเกิดจากการสูญเสียความเย็นหรือวางไว้ในอุณหภูมิที่สูงค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะของเพื่อนฟังแล้วเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมฟังแล้วเข้าใจนะคะการที่ เรานะคะการที่ทำให้เกล็ดน้ำแข็งที่เป็นของแข็งนะคะเป็นของเหลวนั้นคือยังไงเอ่ยคือการที่ทำให้สารนั้นได้รับความร้อนใช่ไหมคะได้รับความร้อนหรืออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเอาล่ะ ดังนั้นค่ะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนมีเวลาก็จะมานำเสนอกับครูส่วนตัวนะคะอยากจะฟังทุกกลุ่มเลยค่ะตอนนี้แต่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันต่อเลยค่ะเรามาสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารกันนะคะการที่ทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งค่ะเป็นการทำให้สารที่มีสถานะใดเป็นสถานะใดคะสารที่มีสถานะของเหลวเป็นสารที่มีสถานะของแข็งเพราะฉะนั้นกระบวนการช่วงนี้นะคะที่มีสารมีการเปลี่ยนสถานะเราจะเรียกว่าอะไรคะสารมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการแข็งตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรคะการแข็งตัวการที่เมื่อทำให้ของเหลวนั้นเย็นลงหรือสูญเสียความร้อนนะคะแล้วถามว่าการที่เราทำเกล็ดน้ำแข็งให้กลับไปเป็นน้ำหวานคือการทำให้สารที่มีสถานะใดเป็นสถานะใดคะ
5: สถานะของ
0: แข็งเป็นสถานะของเหลวกระบวนการตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะการหลอมเหลวนะคะเราจะไม่เรียกว่าการละลายเนาะเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะเมื่อวางไว้นะคะสารมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะนะคะดังนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสารที่มีสถานะของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเกิดขึ้นได้จากสารนั้นทำไม ได้รับความร้อนหรือทำให้ร้อนขึ้นนั่นเองเราต้องทำให้ร้อนขึ้นหรือได้รับความร้อนนะคะดังนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ตอบคำตอบก็คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคยได้ยินไหมคะเคยไหมคือการทำให้สารเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะนะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วสารนั้นสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ก็คือยังคงเป็นสารเดิมนั่นเองนะคะเพราะนั้นครูถามว่าการทำน้ำหวานให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหวานเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไหมคะ
5: เป็น
0: นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเพราะอะไรเพราะการที่น้ำหวานที่มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยสารสามารถเปลี่ยนสถานะได้ก็คือเป็นของแข็งที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะเมื่อเรานำเกล็ดน้ำแข็งที่เปลี่ยนสถานะแล้วเนี่ยวางไว้สามารถกลับคืนสู่ของเหลวได้ไหมกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไหมคะกลับคืนสู่เหมือนเดิมได้คือเป็นน้ำหวานเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะเพราะนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถกลับไปตอบคำถามหน้า98ได้หน้า98สำหรับคำถามตรงนี้นะคะคือการทำน้ำหวานได้เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งทำได้เพราะเหตุใดคุ้นไหมตรงนี้คุณครูได้ถามตอนต้นชั่วโมงจำได้ไหมคะนั่นนี้นักเรียนมีแนวคำตอบแล้วเนี่ยสามารถกลับไปตอบคำถามเองที่บ้านได้ข้อ2การทำเกล็ดน้ำแข็งให้เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหวานทำได้อย่างไรเพราะเหตุใดตอบได้ไหมทำได้อย่างไรต่อไปข้อ3สารในกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้างเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นๆว่าอะไรเรียกการเปลี่ยนสถานะแต่ละช่วงว่าอะไรทำได้ไหมคะ3ข้อนะคะตรงนี้เราตอบไปแล้วนะคะตอนต้นชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้ประเมินตนเองนักเรียนลองกลับไปประเมินตัวเองนะคะในหน้าที่99นะคะข้อที่5 6และ7วันนี้นักเรียนได้สร้างสื่อไหมคะเกี่ยวกับการแข็งตัวและการหลอมเหลวที่ใช้สื่อที่สร้างขึ้นที่มาสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้วันนี้ทำเป็นยังไงบ้างดีพอใช้หรือปรับปรุงมีการยอมรับข้อสรุปเกี่ยวกับที่เพื่อนนั้นนำมาเสนอไหมมีหลักฐานรองรับหรือเปล่าหลักฐานนี่คือการที่เรานั้นได้สืบค้นข้อมูลมาในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วได้ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแข็งตัวและการลมเหลวของสารโดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้ไหมวันนี้หมายความว่าตรงนี้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคำถามคุณครูหรือเปล่าเมื่อสักครู่ตอนที่คุณครูสรุปกลับไปประเมินตัวเองว่าทำได้เป็นระดับอย่างไรนะคะมาตอนช่วงสุดท้ายสรุปกิจกรรมนะคะสรุปกิจกรรมดังนั้นสรุปกิจกรรมตรงนี้สารมีการเปลี่ยนสถานะได้เพราะอะไรคะทราบไหมสารได้รับอะไรถึงมีการเปลี่ยนสถานะได้ต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยถึงเปลี่ยนสถานะได้อะไรนะ
5: ความ
0: เย็นและความร้อนใช่ไหมคะการสูญเสียอะไรความร้อนนะคะคุณสูญเสียอะไรดูซิอ่านพร้อมๆกันค่ะ

นั่นคือความรู้ที่เราได้ทำมานะคะทั้งหมดนะบทเรียนข้อต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำมีน้ำถุงพลาสติกใสขวดรูปกรวยนะคะไม้ขีดไฟยางรัดของชุดตะเกียงแอลกอฮอล์กระป๋องทรายสำหรับดับไฟค่ะเอาล่ะสำหรับนะคะตรงชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทำผลงานให้เรียบร้อยเกี่ยวกับสื่อที่เรียนนั้นได้สร้างขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด20โมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ

วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: มาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการทำงานช่างครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับหลังจากหยิบมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนวันที่แล้วก็จดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับระหว่างที่ครูวิรอนักเรียนเขียนวันที่และชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายคุณธรรมในการทำงานช่างได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประโยชน์ของคุณธรรมในการทำงานช่างได้ข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมในการทำงานช่างนะครับจุดประสงค์ของครูในวันนี้ง่ายมากเลยครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทำได้และผ่านจุดประสงค์อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางแล้วปลายทางนะครับเขียนชื่อแล้วก็ชื่อเรื่องรวมไปถึงวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคุณธรรมหมายถึงอะไรนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณธรรมหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับยกมือนะครับสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับที่นักเรียนยกมือเลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครได้คำตอบแล้วครับกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้มีตัวแทนของเราแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ตอบก่อนนะครับเชิญ
1: เป็นนิสัยความประพฤติดีงามที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเชิญครับ
2: การมีสติปัญญาดีรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษครับ
0: เก่งมากเลยนะครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับอีกหนึ่งคนเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งนะครับเชิญเลยครับ
3: เป็นความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยืนมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนครับ
0: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าคุณธรรมนั้นจะหมายถึงอะไรนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกเนื้อหาทุกครั้งนะครับไม่ฟังผ่านเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับความหมายของคุณธรรมนั้นนะครับหมายถึง

0: ภาพคุณงามความดีเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทางบวกที่ถือกันมาว่าดีงามทางศีลธรรมนะครับซึ่งคุณธรรมนั้นจะอยู่ภายใต้จิตใจของบุคคลนั้นๆ นะครับอาจจะแสดงออกมาทางการกระทํายกตัวอย่างเช่นการมีระเบียบวินัยการมีความสามัคคีการมีน้ำใจนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับจึงเรียกว่าคุณธรรมนะครับซึ่งคุณธรรมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีๆหรือทางบวกเท่านั้นนะครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับนักเรียนคิดว่าผู้ปฏิบัติงานช่างควรมีคุณธรรมอะไรนะครับนักเรียนคิดว่าผู้ปฏิบัติงานช่างควรมีคุณธรรมอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วเช่นเดิมเลยนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและระหว่างนี้นะครับครูวิอยากฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับกลุ่มไหนสามารถตอบได้บ้างครับขอตัวแทนหน่อยได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยครับผู้ปฏิบัติงานช่างจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างนะครับ
1: ปฏิบัติตนเองในขอบเขตตามกฎระเบียบทั้งต่อตนเองและสังคมครับ
0: เก่งมากเลยครับมีใครตอบอีกได้อีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่สองเลยครับ
2: มีความขยันความตั้งใจเพียรพยายามในการทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ
0: เก่งมากเลยครับใครอยากตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับ
3: มีความประหยัดดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและรู้จักฐานะการเงินของตนเองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอเชิญคนต่อไปเลยครับ
4: มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขออีกสักหนึ่งคนสุดท้ายเชิญเลยครับ
5: ประพฤติตนต่อเวลาต่อหน้าที่ด้วยความจริงใจค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าผู้ปฏิบัติงานช่างนั้นจะต้องมีคุณธรรมอะไรนะครับสำหรับคุณธรรมในการทำงานช่างนั้นนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะครับจะต้องมีความมีสติสัมปชัญญะครับความมีสติสัมปชัญญะนั้นก็คือหนึ่งเลยจะต้องควบคุมตนเองให้พร้อมทำงานควบคุมทั้งความคิดควบคุมทั้งอารมณ์ของเรานะครับให้มีสติทันปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับ2การรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างๆนะครับประสาทสัมผัสในที่นี้นั่นก็คือหูตาจมูกปากและก็สัมผัสของเรานะครับโดยแสดงออกมาในลักษณะต่างๆครับและข้อที่3นั้นนะครับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบเหมาะสมและถูกต้องจะต้องมีเหตุผลด้วยนะครับจึงจะได้ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะครับดังนั้นการที่เราจะทำงานสิ่งใดไหนก็ตามนะครับเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้รอบคอบนะครับและถูกต้องในการตัดสินใจครับ2มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับคือการประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกายวาจาและใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงใครเป็นสิ่งสำคัญเลยครับเด็กๆเวลาที่เราจะปฏิบัติอะไรกับใครเราจะต้องมีความซื่อตรงนะครับและซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่หลอกลวงใครนะครับเพราะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับสำหรับในข้อที่3นะครับมีความขยันหมั่นเพียรนะครับก็คือมีความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข่งขันนะครับมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังนะครับพยายามทำจนกว่างานนั้นจะสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามานะครับ ก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรพยายามทําเป้าหมายของเรานั้นให้สําเร็จนะครับซึ่งประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรนั้นนะครับจะทําให้นักเรียนนั้นพัฒนามีเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถจนทําให้งานของที่เราทํานั้นนะครับเกิดความเชี่ยวชาญในงานครับข้อที่4นะครับมีระเบียบวินัยนะครับมีระเบียบวินัยนั้นก็คือปฏิบัติให้ถูกลำดับถูกที่มีความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณข้อบังคับข้อตกลงกฎหมายและศีลธรรมที่องค์กรนั้นกำหนดไว้นะครับเวลาที่คุณครูกำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นในห้องเรียนนี้เราเวลาที่มาเรียนร่วมกันเราก็จะต้องมีระเบียบวินัยใช่ไหมครับมีกฎมีเกณฑ์ต่างๆเช่นเข้าเรียนไม่เกิน8โมงใช่ไหมครับหรือตอนพักเที่ยงนะครับให้พักตอนเที่ยงตรงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นกฎระเบียบวินัยที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเรานั้นอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญนักเรียนจะต้องจัดการเวลาแล้วก็จัดการงานต่างๆของเราให้เหมาะสมต่อไปนะครับข้อที่5นะครับมีความรับผิดชอบนะครับก็คือความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียรนะครับเพื่อให้งานของเรานั้นสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวิมอบหมายให้นักเรียนนะครับนำค้อนกับตะปูเพื่อที่จะเอามาฝึกปฏิบัติในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนักเรียนคนที่มีความรับผิดชอบนักเรียนก็จะนำมาใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถที่จะฝึกตอกตะปูได้แล้วก็จะได้คะแนนจากครูวิตรงกันข้ามกับนักเรียนที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับนักเรียนก็จะไม่เตรียมอุปกรณ์ค้อนกับตะปูมาส่งผลให้นักเรียนไม่มีคะแนนเก็บแล้วก็ไม่ได้ฝึกการตอกตะปูนั่นเองครับนี่ก็สะท้อนถึงการความมีรักความรับผิดชอบนะครับข้อที่6นะครับมีน้ำใจนะครับการมีน้ำใจนั้นก็คือการปรารถนาดีที่ต้องการช่วยเหลือให้คนทุกคนประสบความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นะครับการมีน้ำใจไม่จำเป็นว่าจะต้องให้สิ่งของเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้วาจาของเราในการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะใช้แรงกายของเราในการช่วยยกถือของต่างๆให้เพื่อนร่วมงานด้วยนะครับจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของเราได้นะครับนี่ก็คือการมีน้ำใจครับสำหรับในข้อที่7นั้นนะครับมีความประหยัดนะครับก็คือการรู้จักใช้รู้จักออมรู้จักประหยัดตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีทักษะมีความรู้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนักเรียนก็สามารถที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านของตนเองได้นะครับก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งช่วยประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับข้อที่8นะครับมีความสามัคคีนะครับก็คือมีความพร้อมเพรียงกันความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับเวลาที่เราจะทำงานนั้นนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดองนะครับและช่วยเหลือผู้อื่นไม่สร้างปัญหาหรือไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่นนะครับเวลาที่เราทำงานร่วมกันนั้นก็แสดงความมีน้ำใจความสามัคคีนะครับเพราะการทำงานเพียงคนเดียวนั้นอาจจะยากลำบากแต่ถ้าทำหลายๆคนเป็นคณะเป็นทีมจะทำงานของเรานั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่9นะครับมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับกล่าวก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะมีสัมมาคารวะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรงหรือวางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาแล้วก็ท่าทางนะครับ เป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราร่วมงานกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นพี่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จะไปลามาเราก็จะต้องไหว้ด้วยหรือถ้าเราทำผิดพลาดเราอาจจะกล่าวคำว่าขอโทษนะครับหรือถ้ามีคนช่วยเหลืองานเราเราอาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณครับนะครับเพื่อแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยของเราครับข้อที่10นะครับรักษาความสะอาดนะครับก็คือการรักษาความสะอาดของร่างกายเครื่องมือและสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะนะครับทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นนะครับสำหรับการรักษาดูแลความสะอาดของร่างกายของเรานะครับเช่นการแต่งกายให้สะอาดดูเรียบร้อยการหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับรวมไปถึงการรักษาความสะอาดของเครื่องมือเวลาที่เราใช้เครื่องมือต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ควรที่จะดูแลเช่นล้างเช็ดทำความสะอาดเพื่อป้องกันการสกปรกหรือป้องกันสนิมต่างๆจากเครื่องมือนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่นะครับเช่นการปัดกวาดถูนะครับสถานที่ทำความสะอาดของเราหรืออาจจะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คือการรักษาความสะอาดในงานช่างครับข้อที่11นะครับมีความกตัญญูนะครับคือการปฏิบัติตนเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์นะครับด้วยการกระทำการพูดและการระลึกถึงด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเวลาที่จะพูดจากับท่านก็ควรพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนะครับไม่พูดรุนแรงไม่ด่าทอนะครับหรือเราอาจจะมีวิธีการโดยการใช้ความรู้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับไปซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านให้กับท่านนะครับก็จะเป็นการสร้างความกตัญญูให้กับท่านได้นะครับข้อที่12นะครับการตรงต่อเวลานะครับก็คือการถือตามกำหนดเวลาเป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอเฉพาะบุคคลแต่ละคนคนตรงต่อเวลานั้นนะครับมักจะเป็นคนที่เอาการเอางานน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแก่ผู้อื่นนะครับและยังจะเป็นการพัฒนาตนเองของเราเรื่องของการจัดการเวลาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยนะครับดังนั้นคุณสมบัติของคนดีนั้นจะต้องมีการตรงต่อเวลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมดอยู่12ข้อนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนี่ครูวิเคราะห์แค่ยกตัวอย่างมาเท่านี้นะครับตอนนี้เด็กๆทั้งปลายทางต้นทางจดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันในวันนี้นะครับว่าครูวิจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางได้ทำกันนะครับสำหรับขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับครูวิจะมีใบงานนะครับให้นักเรียนทำนะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่5นะครับเรื่องคุณธรรมในการทำงานช่างนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่5นะครับให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานและให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเรานะครับใบงานที่5นะครับสิ่งแรกที่นักเรียนได้ใบงานอย่าลืมว่าเราต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อช่างนะครับมา1ประเภทพร้อมกับบอกประโยชน์ของคุณธรรมในการทำงานช่างอย่างน้อย7ข้อนะครับและบอกวิธีการปฏิบัติมาด้วยนะครับนี่ก็คือใบงานของเรานะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวินะครับจะสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางออกมานำเสนองานนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับใครที่อยากจะนำเสนองานก็บอกกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครจะออกมานำเสนองานดีครับตอนนี้เราได้ตัวแทน2คนแล้วนะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ครับขอเชิญคนแรกก่อนเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะชื่อช่างปราปา

0: ข้อ1มีความสามัคคีในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างปรองดองข้อ2มีความรับผิดชอบในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติฝึกเป็นคนตรงต่อเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้อ3มีความประหยัดวิธีการปฏิบัติรู้จักซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง4มีระเบียบวินัยในการทำงานวิธีการปฏิบัติทำงานด้วยความตั้งใจอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำหนดข้อ5มีความซื่อสัตย์วิธีการปฏิบัติไม่คดโกงไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นข้อ6มีความขยันหมั่นเพียรวิธีการปฏิบัติทำงานของตนเองอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนกว่างานสำเร็จข้อ7มีน้ำใจกับผู้ร่วมงานวิธีการปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจข้อ8มีความกตัญญูรู้คุณวิธีการปฏิบัติระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์คอยช่วยเหลือท่าน
1: เก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือคนที่1ของนักเรียนต้นทางนะครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากนักเรียนคนที่2กันบ้างนะครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรเพิ่มพงพิพัฒน์วันนี้หนูจะมาบอกคุณธรรมในการทำงานช่างชื่อช่างช่างไฟฟ้าคุณธรรมในการทำงานช่าง 1. มีสติในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติทำงานด้วยความตั้งใจและไม่เล่นโทรศัพท์ขณะทำงาน 2. มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติมุ่งมั่นทำงานจนกว่าจะเสร็จ 3. มีระเบียบวินัยในการทำงานช่างวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนตามข้อบังคับของงานช่าง 4. มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานวิธีการปฏิบัติแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 5. มีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ใหม่วิธีการปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง 6. มีความสามัคคีในงานช่างวิธีการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 7. ใฝ่เรียนรู้เสมอวิธีการปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานช่างเสมอ 8. รักษาความสะอาดสถานที่ทำงานวิธีการปฏิบัติทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาดและเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระเบียบ 9. การตรงต่อเวลาวิธีการปฏิบัติไปปฏิบัติงานตามวันเวลาที่นัดหมายให้ตรงเวลา 10. ความซื่อสัตย์สุจริตวิธีการปฏิบัติปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาทั้งกายวาจาและใจ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการมีคุณธรรมในการทำงานนะครับจะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบด้วยความปลอดภัยและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้นะครับในหน่วยที่4หนูน้อยนักประดิษฐ์นะครับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่1นะครับเรื่องงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ของตกแต่งนะครับสำหรับใบงานใบความรู้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนหมอทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
5: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูรจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองในที่นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรบ้างนะคะในชุมชนนะคะหรือภายในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะ 1. อธิบายวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เลือกวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมค่ะและ3. ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะและทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติด้วยในการเลือกวิธีนะคะในการเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะให้เด็กๆนะคะภายในกลุ่มเนี่ยร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนว่าเราเนี่ยมีวิธีการใดบ้างที่จะมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองระดมความคิดดูก่อน2นาทีคุณครูให้แต่ละกลุ่ม2นาทีนะคะในการระดมความคิดว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการใดบ้างนะคะในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเข้าร่วมกลุ่มกันได้หรือจะจับเป็นคู่ก็ได้ในที่นี้นะคะอยู่ตามความเหมาะสมภายในห้องเรียนของเราเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆระดมความคิดได้เลย

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เข้าร่วมกลุ่มนะคะปรึกษากันนะคะว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะขอตัวแทนในทุกๆกลุ่มเลยในการตอบคำถามนะคะที่เราได้ข้อมูลจากกลุ่มเรานะคะถ้าข้อมูลกลุ่มเราไปซ้ำกับกลุ่มอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะขอเชิญตัวแทนในกลุ่มที่1ค่ะ
1: การทำป้ายรณรงค์ค
0: ่ะกลุ่มที่1บอกว่าการทำป้ายรณรงค์นั่นเองต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
2: โพสต์ลงโซเชียลที่น่าสนใจหรือน่าเชื่อถือค่ะ
0: กลุ่มที่2บอกว่าโพสต์ลงโซเชียลใช่ไหมคะหรือแหล่งอื่นๆที่มีความน่าเชื่อถือขอบคุณกลุ่มที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: ทำป้ายรณรงค์ครับ
0: ทำป้ายรณรงค์นะคะเหมือนกับกลุ่มที่1เลยขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตัวแทนถือไมค์ตอบได้เลยค่ะ
4: เผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนคำชักชวนให้ผู้อื่นลงมือทำ
0: อันนี้มีการเผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการเขียนคำเชิญชวนด้วยขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มที่5ค่ะ
5: นำของในชุมชนไปขายครับ
0: กลุ่มที่5นะคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่5บอกว่านำผลิตภัณฑ์หรือของในชุมชนเนี่ยไปขายนั่นเองที่เป็นภูมิปัญญานะคะที่มีการจัดทำขึ้นภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะเรามาดูแนวคำตอบคร่าวๆกันนะคะในสิ่งที่เด็กๆตอบนะคะสามารถทำได้ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนและนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นๆก็ได้นะคะหรือมีการจัดกิจกรรมหรือจำหน่ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเช่นนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะหรือข้อมูลที่เด็กๆได้ยกตัวอย่างมาก็สามารถปรับใช้ได้นะคะเด็กๆได้ระดมความคิดแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่าการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์สืบต่อไปและในชุมชนนะคะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราควรอนุรักษ์แบบใดบ้างที่เราเนี่ยสามารถนำกลับไปใช้ได้นั่นเองนะคะในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยในข้อที่1เลยนะคะในข้อที่1ก็คือศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองเนี่ยอยู่ให้อย่างเข้าใจก่อนอย่างเช่นภายในชุมชนของเรานะคะมีการทำการถนอมอาหารนะคะอาจจะเกี่ยวกับการทำปลาตากแห้ง

ึกษาในชุมชนของเรานะคะให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในวิธีการทำในที่นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเราเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วครั้งต่อไปเราก็สามารถเผยแพร่นะคะให้กับชุมชนอื่นๆหรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนของเราได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะคือแนะนำให้คนอื่นในท้องถิ่นที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในชุมชนของเรานะคะก็อาจจะมีคนทั้งยังไม่เข้าใจในที่นี้นะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะเราก็สามารถบอกกับบุคคลในชุมชนนั้นๆได้นะคะนอกจากการแนะนำแล้วนะคะก็ยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยคนในชุมชนไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจนะคะเรานำข้อมูลที่เราเข้าใจนะคะไปบอกไปกล่าวให้บุคคลอื่นรับรู้ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในข้อที่3มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเข้าร่วมชมงานที่มีการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นอาจจะมีการแสดงเกี่ยวกับการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะหรือว่าเครื่องจัดสังเครื่องจักสารต่างๆในที่นี้ก็สามารถเข้าไปร่วมงานนะคะในท้องถิ่นได้นั่นเองนักเรียนก็จะได้รับรู้ถึงความรู้นะคะหรือวิธีการทำหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทำด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่4ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเหมือนเพื่อนกลุ่มที่5ได้ตอบคำถามไปใช่ไหมลูกมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นเครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาชีพดังกล่าวเนี่ยมั่นคงต่อไปเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยอาจจะห่างหายไปแล้วมีคนทำน้อยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรนะคะใช้สินค้าที่เป็นท้องถิ่นด้วยด้านเองนะคะนอกจากนี้แล้วการใช้สินค้าแล้วก็ยังมีข้อที่5ก็คือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆให้คนในท้องถิ่นได้รู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นที่เพื่อนยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์หรือมีการประชาสัมพันธ์เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ไหมลูกได้ไหมคะได้ไหมคะเราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ไหมคะได้อย่างเช่นกลุ่มที่2และกลุ่มที่4บอกว่ามีการประชาสัมพันธ์ลงสื่อโซเชียลได้ไหมลูกได้ไหมคะได้เนี่ยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เหมือนกันหรือเป็นการเขียนคำเชิญชวนนะคะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเราก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะในที่นี้อ่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้ไปทั้งหมดกี่หัวข้อคะกี่หัวข้อเอ่ย5หัวข้อในวันนี้ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วทั้งหมด5หัวข้อเราจะมาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะในวันนี้คำชี้แจงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะในวันนี้นะคะถ้าเป็นกิจกรรมในใบงานนะคะครูจำลองเป็นกิจกรรมอยู่ในใบงานที่10นะคะในใบงานที่10เด็กๆลองเปิดในใบงานที่10ดูสิลูกเห็นไหมเอ่ยคำสั่งเดียวกันนะคะเด็กๆ เห็นไหมคะในชุดกิจกรรมของเรานักเรียนปลายทางสามารถเปิดแบบชุดกิจกรรมได้นะคะในใบงานที่10นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะอ่ะเด็กๆฟังนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ให้ทำในใบงานนะคะเนื่องจากเราจะทำป้ายรณรงค์ป้ายนั้นที่เราทำเราก็จะนำไปติดตามชุมชนนะคะ

หรือท้องถิ่นที่เราอยู่ได้นั่นเองนะคะอ่ะในวันนี้จำได้ไม่เอ่ยคุณครูให้เตรียมกระดาษอะไรมาลูกกระดาษ100ปอนด์ที่เท่ากับกระดาษ A4 นอกจากกระดาษ100ปอนด์แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรอีกลูกคุณครูให้เตรียมสีไม้นอกจากสีไม้แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรอีกดินสอยางลบอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะทำกันนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยหรือยังคะวันนี้เราจะใช้กระดาษ100ปอนด์ที่เท่า A4 ถ้าไม่มีนะคะสามารถใช้กระดาษ A4 ได้รวมถึงนะคะสีดินสอต่างๆหรือปากกาสีต่างๆก็สามารถใช้ในการตัดเส้นนะคะรูปภาพหรือตัวหนังสือได้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกกระดาษ100ปอนด์นะคะกลุ่มละ1แผ่นนั่นเองให้เด็กๆเนี่ยคิดคำขวัญ นะคะในการที่เราจะรณรงค์นะคะเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะถ้ากลุ่มใดได้กระดาษ100ปอนด์ไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดคำที่เราจะเขียนลงไปได้เลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ร่วมกันในกลุ่มทำป้ายรณรงค์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะโชว์ผลงานของตัวเองนะคะถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปทำต่อในเวลาที่นักเรียนว่างแล้วก็นำไปส่งนักเรียนได้นะคะเดี๋ยวดูผลงานกลุ่มที่1กันนะคะเราจะไล่ตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่5เลยนะคะอ่ะเด็กๆเราโชว์ผลงานสิคะกลุ่มที่1เป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าเพื่อนกลุ่มที่1นะคะผลงานเป็นอย่างไรสวยงามหรือไม่นะคะอ่ะนักเรียนสามารถยืนโชว์ผลงานได้เลยนะคะนี่คือผลงานของกลุ่มที่1นั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ด้วยค่ะเห็นไหมเอ่ยสวยงามต่อมากลุ่มที่2ค่ะขอบคุณกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ถึงแม้ว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังดูมีความสวยงามนั่นเองนะคะนี่คือผลงานของกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อมาเชิญนั่งได้ค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อนเด็กๆดูนะคะเป็นยังไงบ้างสวยงามเหมือนกับกลุ่มของเราไม่เอ่ยนี่คือผลงานของกลุ่มที่3ปรบมือให้กับผลงานกลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่3ก็ไประบายสีอีกนิดๆหน่อยๆนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะ

0: กลุ่มที่4กลุ่มที่4เพิ่งเริ่มดำเนินการระบายสีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็หาเวลาว่างทำให้เรียบร้อยนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะผลงานกลุ่มที่5นะคะหนูคะดูผลงานของเพื่อนนะคะกลุ่มที่5ว่าสวยงามไหมนี่คือผลงานของกลุ่มที่5นั่นเองเริ่มจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือให้กับตัวแทนทุกๆกลุ่มเลยนะคะดังนั้นแล้วเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่เรียบร้อยก็สามารถกลับไปทำในเวลาว่างและมาส่งคุณครูได้นั่นเองเหมือนกับนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ความสามารถที่ถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่นนั้นๆมีเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตเราถึงควรอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่11เรื่องร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในคาบต่อไปนะคะเราเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนรู้ดังนั้นแล้วนะคะในคาบต่อไปเราจะมีการทำสมุดเล่มเล็กเกิดขึ้นนะคะขอให้เด็กๆทุกกลุ่มภายในห้องเรียนนะคะจัดเตรียมกระดาษ A4 มาเช่นเดิมนะคะนอกจากกระดาษ A4 แล้วที่เด็กๆจะต้องเตรียมเด็กๆจะต้องเตรียมสีนะคะมาใช้ในการทำสมุดเล่มเล็กดินสออุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีการทำสมุดเล่มเล็กขอให้นักเรียนนะคะเตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป209ปี
2: เออเสียงใครพ
1: ูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน

0: ความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
1: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
0: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
0: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
1: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางร้องอ่านนะคะบนหน้าจอพร้อมๆกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสำหรับวันนี้กันเลยนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ร่วมกันทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอ่านแล้วคิดนั่นแสดงว่าเมื่อเด็กๆอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะลองวิเคราะห์นะคะจากข้อความที่นักเรียนได้อ่านแล้วตอบคำถามคุณครูนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะทองดีและทองแดงกินข้าวแกงกับแตงโมป้าทองแกโมโหว่าแตงโมหายไปไหนทองดีว่าป้าจ๋าแตงของป้าให้ฉันไงป้าว่าไม่ได้ให้แตงที่ไหนฉันให้แกทองแดงเอาแตงมาว่าป้าจ๋าแตงนี้แน่ป้าว่าตัวฉันแย่ฉันคนแก่จำไม่ได้เอาละค่ะสรุปแล้วตัวละครนะคะตัวละครจากบทร้อยกองนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย
1: 3ตัว
0: กี่ตัวลูก
1: 3ตัว
0: มีทั้งหมด3ตัวใช่หรือเปล่านะอ่ะตัวละครตัวที่1ชื่อว่า
1: ทองด
0: ีตัวละครตัวที่2ชื่อว่า
1: ทองแดง
0: ทองแดงตัวละครตัวที่3ชื่อว่า
1: ป
0: ้
1: าทอง
0: ป้าทองเก่งมากค่ะตัวละครนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันอ่ะคราวนี้เป็นใครแล้วนะคะทำอะไรอ่ะในเรื่องนี้เขาทำอะไรกันเรามาดูก่อนทองดีและทองแดงทำอะไรกันลูกกินข้าวแกงแล้วก็กับแตงโมเสร็จแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูก
1: ป
0: ้
1: าทองโมโห
0: ป้าทองโมโหโมโหเพราะว่าอะไร
1: แตงโม
0: ของป้าทองหายถูกไหมคะอ่ะคราวนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรขึ้นอีกลูกทองดีทำอย่างทองดีพูดก็ยังไง
1: ป้าจ๋า
0: ป้าจ๋าป้าจ๋ายังไงลูก
1: แตงโม
0: ทองดีก็บอกว่าป้าทองจำไม่ได้หรอว่าแตงโมป้ายกให้ฉันไงป้าตอบว่าไงไม่ได้ให้แตงฉันจะเอาแตงโมไปให้แกทำไมแตงที่ไหนฉันให้แกในนี่หมายถึงว่าเฮ้ยแตงของฉันจะเอาไปให้แกทำไมถูกไหมคะคราวนี้ทองแดงก็มาเสริมนะคะมาเสริมทับกับทองดีนะคะว่าเป็นการยืนยันว่าทำไมป้าทองให้แตงโมกับใครกับทองดีและทองแดงจริงๆนะคะทองแดงก็มายืนยันเลยทองแดงก็บอกทองแดงก็เอาแตงมาป้าจ๋าแตงนี้ใช่ไหมป้าก็แบบเฮ้อสุดท้ายแล้วป้าเป็นยังไงคะ
1: ล
0: ืมว่าเขาบอกว่าอะไรป้าว่าตัวฉันแย่ฉันคนแก่จำไม่ได้สรุปแล้วป้าทองแกจำแตงโมของตัวเองได้ไหม
1: จำไม
0: ่
1: ได
0: ้จำไม่ได้สรุปแล้วแตงโมนี้อาจจะเป็นของ
1: ทองด
0: ีและทองแดงใช่ไหมคะแล้วก็คุณในนี้เด็กๆคิดว่าป้าทองให้แตงโมกับทองดีและทองแดงหรือไม
1: ่
0: ให้แต่ป้าทองเนี่ยเป็นอย่างไร
1: จำไม่ได้
0: นั่นก็คือขี้ลืมนั่นเองนะคะหรือว่าแบบเป็นคนหลงลืมนะคะว่าเคยเอาแตงหรือว่าแตงโมเนี้ยไปให้กับทองดีและทองแดงนะคะมีใครเคยหลงเคยลืมบ้างลูก ว่าฉันให้ของไปแล้วแต่กลับจำไม่ได้ว่าให้ไปแล้วหรือว่ายังไม่ให้มีไหมคะมีไหมลูกโอ้โหมีด้วยอ่ะคุณครูขอสอบถามหน่อยลูกหนูลืมเรื่องอะไรลูกหนูลืมเรื่องอะไร
2: ยืมดินสอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้คืนครับ
0: แล้วเพื่อนแล้วสรุปว่าเราให้คืนเพื่อนหรือยัง
2: ยัง
0: แล้วเราตอบเพื่อนว่า
2: คืนให้ไปแล้ว
0: คืนให้ไปแล้วแต่เพื่อนบอกว่ายังนะคะอ่ะใครอีกลูกมีใครอีกคะมีใครอีกมีใครอีกขออีก1คนขออีก1คน
3: ยืมตังค์แม่ครับ
0: ยืมเงินแม่แล้ว
3: ไม่คืนครับ
0: แล้วแม่ได้ทวงไหมลูก
3: ทวงครับ
0: ทวงแล้วหนูได้ให้คืนแม่ไหมครับ
3: ไม่ให้ครับ
0: ไม่ได้ให้นะคะเด็กๆคะมันอาจจะฟังเป็นเรื่องตลกนะลูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่ายืมไม่ว่าจะเป็นการยืมใครก็ตามเราจะต้องคืนนะคะถ้าขอก็คือขอก็คือเป็นการให้นะคะถ้าเขาให้ก็แสดงว่าจบแต่ถ้ายืมเมื่อไหร่เราจะต้องคืนให้เด็กๆ

0: ส่วนของเรานะคะยืมดินสอเพื่อนใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วตอนนี้คืนหรือยังคะ
1: คืนแล้วครับ
0: คืนแล้วใช่ไหมคะอ่าไหนใครเป็นเจ้าทุกข์ลูกมีไหม มีด้วยเพื่อนคืนหรือยังลูกเพื่อนคืนหรือยังลูกเพื่อนคืนหรือยังเอาเร็วหนูเป็นป้าทองเร็ว
2: คืนแล้วครับ
0: เพื่อนคืนแล้วนะ
2: ครับ
0: อ่ะคืนแล้วโอเคอ่ะเด็กๆคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะรวมถึงเป็นข้อคิดแล้วก็สอนนักเรียนไปในตัวด้วยนะลูกว่าการที่เรายืมสิ่งใดก็ตามนะคะเราจะต้องคืนถ้าขอนั่นก็คือไม่ต้องคืนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้คำว่ายืมอย่างเช่นเด็กๆมักจะเผลอพูดว่าขอยืมดินสอหน่อยนะคำว่าขอยืมดินสอแสดงว่าดินสอนั้นหนูก็จะต้องคืนเจ้าของไปนะคะเด็กๆห้ามลืมนะลูกเรายืมอะไรไปแล้วเราจะต้องคืนนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดของตัวเองนะคะเอาละค่ะย้อนกลับมาดูนะคะทองดีและทองแดงนะคะส่วนตัวละครก็คือป้าทองใช่ไหมคะอ่ะสรุปแล้วทองดีและทองแดงผิดไหมลูกไม่ผิดแล้วป้าทองผิดไหมลูก
3: ผ
0: ิ
3: ด
0: ผิดหรอป้าทองทำไมป้าทองจำไม่ได้การจำไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเราก็พอที่จะให้อภัยหรืออรุมาหลวยกันได้นะลูกนะเอาละค่ะป้าทองก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นคนทำไมหยิบยื่นน้ำใจให้แตงโมกับทองดีและทองแดงนะคะแต่ป้าเขาแค่จำไม่ได้เฉยๆนะลูกนะอะไรที่เราให้อภัยได้ก็ให้นะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกนะจุดประสงค์แรกค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้สองนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้และสุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะนำข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิตถ้านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องราวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็ดูว่าส่วนไหนนะคะเป็นข้อดีส่วนไหนเป็นข้อเสียแล้วเราก็เลือกปรับมานำมาปรับใช้ในชีวิตได้นะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นการทบทวนการแสดงความคิดเห็นเราเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางตอบพร้อมๆกันสิคะว่าเราเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังลูก1 2 3
4: เคยแล้วค่ะ
0: อ้าวถ้าเคยแล้วงั้นการแสดงความคิดเห็นเราไม่ต้องทบทวนกันดีไหมลูก
3: ด
0: ีงั้นครูสอบถามเลยดีไหมว่าการแสดงความคิดเห็นคืออะไรดีไหมคะเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางบอกว่าคุณครูแพรคะขอทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเถอะค่ะเด็กๆต้นทางยอมไหมลูก
3: ยอม
0: นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะการแสดงความคิดเห็นนั้นหมายถึงการแสดงความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยที่ผู้แสดงความคิดเห็นนั้นจะระบุข้อเท็จจริงนะคะประกอบข้อคิดเห็นหรือมีเฉพาะข้อคิดเห็นเพียงอย่างเดียวนะลูกนะเอาละค่ะเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยการแสดงอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ทองดีกับทองแดงเราจำเป็นจะต้องระบุข้อเท็จจริงไหมบางเรื่องเวลาเราอ่านเราแค่ใช้ข้อคิดเห็นเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นข่าวสารเป็นสารคดีเป็นเนื้อหาที่มีความรู้เราก็จะต้องระบุข้อเท็จจริงก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นนั่นเองเอาละค่ะคราวนี้เด็กๆก็ตอบได้แล้วนะว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการแสดงความรู้สึกหรือทัศนคตินะคะ

0: ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องวันนี้คุณครูจะมีเรื่องมาให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางได้อ่านกันนะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์เรื่องที่อ่านดูว่าเรื่องที่อ่านนั้นเขาสอนอะไรนักเรียนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะคุณครูรู้สึกว่ายังไม่กระตือรือร้นเลยเด็กๆทั้งหมดลุกอ่ะกระโดดตบ5ครั้งปฏิบัติใครเกินใครเกินใครเกินอ่านั่งลงค่ะถือว่าเป็นการตื่นตัวเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะถ้าใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ10ครั้งอ่ะอวัยวะที่เราใช้ในการปรบมือนั่นก็คืออะไรลูก
1: ม
0: ือเมื่อกี้ที่เรากระโดดตบเราใช้อวัยวะในร่างกายอะไรบ้าง
1: ขา
0: แขนขาแขน
1: ม
0: ือ
1: เ
0: ท้าอ่ะเด็กๆคิดว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
2: อว
0: ั
2: ยวะ
0: ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องมาให้เด็กๆอ่านนั่นก็คือท้องและอวัยวะอื่นๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆในการอ่านในใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์กันนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะอ่านเรื่องท้องและอวัยวะอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะในส่วนนี้เด็กๆคิดว่าอวัยวะเหล่านี้นะคะมีข้อเท็จจริงบ้างหรือไม่จากเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงบ้างหรือไม่ลูก
1: มีค่ะ
0: เรามีท้องไหม
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: ไหนท้องเราอยู่ไหนท้องเรามักจะเต็มไปด้วยอาหารนะลูกนะอ่ะแต่ท้องบางคนก็จะเต็มไปด้วยไขมันนะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีต่อร่างกายนะลูกอ่ะต่อไปอวัยวะอื่นๆที่นักเรียนนะคะได้อ่านในเรื่องนี้มีอะไรบ้างท้องแล้วหนึ่งอะไรอีกมีขาม ีมือ
1: ปาก
0: มีปากมีฟันอะอวัยวะทั้งหลายเนี่ยเด็กๆคิดว่าสำคัญไหมคะถ้าขาดการทำงานของส่วนใดส่วนหนึ่งไปเด็กๆคิดว่าจะลำบากไหมลูก
1: ลำบาก
0: อะเด็กๆลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีมือไม่มีมืออ่ะมีแต่แขนเหลือแต่แขนเราจะทำเราจะหยิบปากกายังไงเราจะหยิบปากกายังไงถ้าคุณครูบอกว่าอ่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาอ่ะเราห้ามใช้มือลูกเราห้ามใช้มือห้ามใช้มือเด็กๆจะทำยังไงห้ามใช้มือห้ามใช้นิ้วทำยังไงลูกห้ามใช้มือห้ามใช้นิ้วเราจะทำยังไงลูกกำไว้กำไว้กำไว้ลำบากไหมลูก
1: ลำบาก
0: ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆ เปิดหน้าที่3ห้ามใช้มือนะห้ามใช้มือนะห้ามใช้มือนะหน้าที่3เอาดูสภาพดูของแต่ละคนหน้าที่3ลูกหน้าที่3หน้าที่3อ่ะนี่ใช้มือแล้วนี่ใช้มือแล้วใช้มือแล้วห้ามใช้มือห้ามใช้มือห้ามใช้มืออ่ะพออ่ะเด็กๆจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือได้ไงในเมื่อเด็กๆไม่มีมืออ่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นอ่ะกลับสู่ภาวะปกติลูกเห็นไหมคะว่าถ้าเราขาดอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรลูกลำบากไหมคะ
1: ลำบาก
0: ลำบากนะคะอ่ะคราวนี้จากเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราได้ตัวละครมาแล้วตัวละครอ่ะแล้วเราเรื่องนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างลูกมีใครตอบได้ไหมตอบได้ไหมลูกตอบไหมลูกอ่ะเรื่องนี้เขาบอกว่ายังไงอวัยวะอะไรบ้างที่ประท้วง
1: ขาม
0: ือ
1: ป
0: ากฟันประท้วงใคร
1: ประท้วงท้อง
0: ประท้วงท้องเพราะคิดว่า
1: ท
0: ้องไม่ทำงานนะคะไม่ยอมทำอะไรเลยคอยที่จะรับอาหารเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วท้องได้ทำงานไหมลูก
1: ทำ
0: ท้องในท้องของเราเนี่ยหน้าที่อะไรย่อยอาหารแล้วก็ส่งสารอาหารเหล่านั้นไปให้ร่างกายทำให้ร่างกายของเรานั้นมีเรี่ยวแรงและแข็งแรงถูกไหมคะแต่มีอะไรบ้างแล้วนะมีขาใช่ไหมมีเท้าใช่หรือเปล่ามีขามีเท้าม ีมือ
1: ปาก
0: เอ้ยขามีไหม
1: ขาไม่ม
0: ีอ๋อเท้าไม่มีนะอ่ะขาอะไรอีกลูก
1: ม
0: ือ
1: ปาก
0: ฟันอ่ะแต่สิ 4อวัยวะเนี้ยอวัยวะทั้ง4เนี้ยได้รู้ความสำคัญของท้องไหม
1: ร
0: ู้ตอนไหนรู้ตอนที่เขาประท้วงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนประท้วงก็คือไม่มีอาหารตกถึงท้องพอท้องไม่มีอาหารเขาก็ทำการย่อยอาหารไม่ได้เขาก็ไม่สามารถที่จะส่งสารอาหารนั้นไปยังที่ต่างๆของร่างกายได้นะคะทำให้ร่างกายนั้นเกิดทำไมคะความอ่อนเพลียอ่อนแรงจึงทำให้อวัยวะทั้ง4นั้นรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วท้องนั้นก็ทำงานดังนั้นเด็กๆคิดว่าอวัยวะทุกส่วนมีความสำคัญไหมลูก
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: มีความสำคัญซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเขาสอนให้เด็กๆรู้ว่าการที่เราจะทำงานนะคะเราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบนะลูกนะว่าใครทำมากทำน้อยแต่ทุกคนควรทำตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นนิทานที่สอนให้เด็กๆได้รู้นะคะเกี่ยวกับการทำไมรู้หน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเก่งมากค่ะลูกเอาละค่ะนี่ก็เรานะคะได้วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกอะเมื่อสักครู่นี้เราได้ระบุข้อเท็จจริงไปหรือยังระบุข้อเท็จจริงไปหรือยังข้อเท็จจริงก็คือท้องทำหน้าที่อะไรในกระเพาะนะคะคุณครูหมายถึงว่าอะในท้องของเราใช่ไหมคะมีกระเพาะอาหารอะก็จะมีทำหน้าที่อะไรย่อยอาหารใช่ไหมคะอะมือก็มีหน้าที่หยิบจับอะไรอย่างนี้นะคะตามความสะดวกของร่างกายใช่ไหมคะซึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าการย่อยอาหารนั้นการที่เราไม่รับประทานอาหารเข้าไปเลยจะทำให้ร่างกายของเราเกิดความอ่อนเพลียไม่มีแรงและจะทำให้สุขภาพของเรานั้นไม่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นอย่างไรลูกก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดังนั้นเราจึงเลือกที่จะทานอาหารเช่นเดียวกันนะคะเรารู้หน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของเราคืออะไรลูกหน้าที่ของเราคืออะไรเมื่อเราอยู่โรงเรียนหน้าที่ของเราคืออะไรตั้งใจเรียนแล้วเด็กๆได้ตั้งใจเรียนแล้วหรือยังเด็กๆทำหน้าที่ของตนเองได้ดีแล้วหรือยังก่อนที่จะไปโทษคนอื่นก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเด็กๆตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตัวเองแล้วทำหน้าที่ของตนเองดีแล้วหรือยังอันนี้คุณครูได้ฝากนะคะไว้เป็นข้อคิดให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกรรมนะคะกิจกรรมของเด็กๆนะลูกนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องแจกให้นักเรียนปลายทางมีดังนี้ค่ะ 1. ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่8ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ให้คุณครูนะคะนำใบงานหรือชุดกิจกรรมนั้นนำไปตรวจและประเมินผลและให้คะแนนเด็กๆด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่8ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็นำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างค่ะของใบงานที่8นะลูกก็จะเป็นเรื่องการอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องและวิเคราะห์นะคะและเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเรื่องเราคือบทเรียนของเด็กถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางได้วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็มีตัวอย่างค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ดูนะคะเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: ็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากเด็กๆนะคะได้ดูตัวอย่างที่คุณครูได้ดํามาให้ดูนะคะเด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเขียนเหมือนกับแบบตรวจสอบความถูกต้องก็ได้นะคะแต่ขอให้เนื้อหานั้นมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงก็เพียงพอแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามนั่นก็คือให้นักเรียนช่วยกันบอกข้อดีของการวิเคราะห์ข่าวสารเอาละค่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดสิคะว่าข้อดีของการวิเคราะห์ข่าวสารนั้นมีอะไรบ้าง
1: ทำให้ได้รับข่าวสารที่แท้จริงไม่ได้รับข่าวปลอมค่ะและมีสติในการฟังข่าวสารต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อดีนะคะของการที่เรานั้นสามารถวิเคราะห์ข่าวสารเป็น

0: ็นนะคะอย่างแรกเลยทําให้เรารู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะบางข่าวนั้นมีการเขียนข้อคิดเห็นของผู้เขียนลงไปด้วยทําให้เรานั้นอาจจะแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นจากผู้เขียนไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ข่าวสารได้เราก็จะได้รับเนื้อหาที่เป็นข่าวสารจริงๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่าข่าวสารที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ไม่ใช่ว่าเราเชื่อถือเพียงเพราะการโน้มน้าวของผู้เขียนนะคะอีกทั้งยังทำให้เรามีสติในการรับฟังข่าวสารอีกด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน 2. ใบงานที่9เรื่องการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายขั้นตอนซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครูอยากจะขอฝากให้นักเรียนหรือคุณครูประจำวิชานะคะในบทเรียนครั้งถัดไปให้คุณครูประจำวิชาเตรียมกระดาษ A4 มาให้เพียงพอกับจำนวนเด็กที่เรียนในห้องเรียนของท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ

0: ปปี้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
0: ด้วย
2: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
3: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
0: ใช่

0: เราก็เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
0: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องป้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7

ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2V5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Last time we made a game, right?Last time we made a game. Can you remember the name of a game? ใครยังจำชื่อเกมนี้ได้บ้างคะชื่อเกมอะไรเอ่ยที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้ว Word อะไรนะ Word search นั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของเพื่อนๆต้นทางนั่นเองฉะนั้นถ้านักเรียนเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะ Let's see our topic for today. Okay, say it together. Knowing your feeling.
1: Knowing your feeling.
0: Knowing your feeling.
1: Knowing your feeling.
0: นักเรียนทราบคำไหนบ้างคะ Knowing your feeling. ใครทราบคำไหนบ้าง Do you know this word? Feeling.Feeling คืออะไร like happy sad excited คืออะไรคะอารมณ์นั่นเองวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับอารมณ์ของเรากันนั่นเองค่ะฉะนั้นขอทบทวนเด็กๆก่อนค่ะด้วยกิจกรรมนี้นั่นเอง let's reveal feeling when you want to ask someone เมื่อเราต้องการจะถามใครสักคนหนึ่งว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไรใช้คำถามว่าอะไรคะใครจำได้บ้างอ่ะOkay, say it together. How do you feel today?
1: How do you feel today?
0: How do you feel today?
1: How do you feel today?
0: ฉะนั้น when you want to answer, you can say, Today I feel.
1: Today I feel.
0: Today I feel.
1: Today I feel.
0: ฉะนั้นเรามาทบทวนอารมณ์แรกกันค่ะ คำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย
1: Happy.
0: Say it together. Happy.
1: Happy.

0: ช่วยทำท่าทางและพูดไปด้วยได้ไหมเอ่ยโอเค one two three happy โอเค very good next word คือคำว่าอะไรเอ่ย sad โอเค say it together sad
1: sad
0: โอเค sad next one bored
1: bored
0: รู้สึกอย่างไรคะ
1: เบ
0: ื่อมองบนโอเค say it together bored
1: Bored.
0: มองบนกันใหญ่เลยถ้าไป
1: sick
0: sick
1: sick
0: รู้สึกอย่างไรคะ sick ป่วยทีนี้เด็กๆพูดเองแล้วทำท่าด้วยเองค่ะ one two three sick okay one more time sick ไอกันใหญ่เลยถัดไปค่ะ tired
1: tired
0: รู้สึกยังไง tiredเหนื่อยเมื่อยล้าโอเค say it together tired
1: tired
0: tired
1: tired
0: โอเค next one angry
1: angry
0: angry
1: angry
0: ทำด้วยตัวเองแสดงท่าทางด้วยค่ะ one two three
1: angry
0: angry one more time angry and the last one surprise
1: surprise,
0: surprise.ไหนนักเรียนลองครีเอทท่าทางเอง one two three surprise โอเค one more time surprise
1: surprise
0: โอเค very good ทีนี้ it's your turn to answer my question ใครจะตอบคำถามคุณนกได้บ้างนะว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างขอเป็นโชคดีค่ะโชคดี I want to ask youHow do you feel today?
2: Today I feel
0: happy. Okay, great. Today I feel happy. Next one I want. Amin. Please stand up. I want to know your feeling today. Okay, how do you feel today?
2: You're feeling happy.
0: Today I feel
2: happy.
0: Happy. Today I feel happy.And next one, the last one, I think. คุณธรรม please stand up. คุณธรรม how do you feel today?
3: Today I feel happy.
0: Okay, great. Today I feel happy. Very good. Thank you very much. Next, let's see this topic. Okay, read this together. One, two, three. How
1: do you feel?
0: Okay, look at the picture. เขารู้สึกอย่างไรคะเด็กๆน่าจะทำไมฉะนั้นคุณต้องให้คำนี้มาอ่านเองค่ะ One, two, three.
1: Today I feel sad.
0: คนนี้รู้สึกอย่างไรคะ
4: เศร้า
0: เสียใจใช่ไหมทีนี้คุณนกถามต่อ Does he feel happy or sad? ผู้ชายคนนี้รู้สึกอย่างไรคะ Happy หรือ sadฉะนั้นเวลาตอบ he feels sad
1: he feels sad
0: สังเกตไหมเอ่ยว่าทำไมคำว่า feel คุณนกต้องเติม s ด้วยคุณนกเติม s ที่คำกริยาเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าประธานของเรามีกี่คนคะ1คนโอเค very good ถัดไปถามด้วยตัวเองค่ะ one two three
1: how do you feel today
0: ดูภาพเองนะรู้สึกยังไง ฉะนั้นตอบเองค่ะ one two three
1: today I feel happy
0: ถามต่อ does she feel happy or sad เขารู้สึกอย่างไรดูจากภาพแล้วเขารู้สึกอย่างไรคะ happy ฉะนั้น she feels happy
1: she feels happy
0: So I want two volunteers to come in front of the class and show your friend an example. ใครดีใครจะมาด้านหน้าได้บ้างขอเป็น Nice. Come here, please. And next one I want. แก้ม come here, please. เดี๋ยวนกจะให้เพื่อนลองจำลองความรู้สึกไหนเถื่อให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยโอเคคุณนกจะถามแต่ละคนนะ Nice how do you feel today
5: today I feel sick
0: today I feel sick very good does she

0: ทีนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้วันนี้นักเรียนจะต้องออกเสียงค่ะและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกได้นักเรียนจะต้องสร้างบทสนทนานะคะเกี่ยวกับความรู้สึกและต้องแสดงบทบาทสมมุติได้ฉะนั้นวันนี้ติดตามดูดีๆนะคะว่านักเรียนจะได้รับบทบาทเป็นใครนะอ่ะทีนี้ learn new words เราจะมาเรียนรู้ความรู้สึกค่ะเมื่อสักครู่เราเรียนรู้ไปหลายคำแล้วทีนี้คำศัพท์ใหม่ค่ะเด็กๆหน้าตาแบบนี้น่าจะรู้สึกอย่างไรคำนี้รู้ไหมอ่ะ say it together proud
1: proud
0: proud มีความหมายว่าอย่างไรครับ proud ใครทราบบ้างคำนี้ภูมิใจโอเค say it together proud
1: proud
0: proud
1: proud
0: แปลว่าภูมิใจ next one คำนี้ค่ะ worried
1: worried
0: รู้สึกอย่างไรกังวล very good worried คือกังวลถัดไป excited รู้สึกยังไง excited ตื่นเต้น excited and the last one คำนี้
1: silly
0: ความรู้สึกคือทำไมบ้าบอไร้สาระใช่ไหมคะบางวันเราก็มีความรู้สึก silly บ้างใช่ไหมอ่ะทีนี้ให้เด็กๆลองทำสีหน้าตามที่คุณนกชี้ได้ไหมเอ่ยอ่ะเปลี่ยนให้ทันนะ say the word and act นะคะ 1 2 3 excited โอเคไหนทำท่า excited โอเคโอ้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะอ่ะถัดไปคำนี้ worryทำท่ายังไงดี worried รู้สึกอย่างไรกังวลถัดไป proud รู้สึกยังไงภูมิใจโอเค and the last one silly นายทำท่าให้ดูหน่อย silly โอ้โชคดีเก่งมากนะคะทำท่าเหมือนมากเลยอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะ we will use by ความรู้ที่สอง how do you feelสถานการณ์นี้ค่ะครูเจเจ is asking the students about their feelings ครูเจเจเนี่ยได้ถามนักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าครูเจเจจะถามเพื่อนๆในห้องเรียนว่าอย่างไรโอเค in this activity you have to listen and repeat after ครูเจเจนะคะฉะนั้น close yournotebook your workbook ก่อนนะคะ and put down your pen listen carefully okay ready go
2: good morning class how do you feel today
0: okay say it together 1 2 3
1: good morning class how do you feel today
0: ครูเจเจทักทายเด็กๆว่าอะไรคะGood morning สวัสดีตอนเช้าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างลองดูที่คนแรกมะลิ
3: Today I feel excited because it's my birthday
0: Okay say it together 1 2 3
1: Today I feel excited because it's my birthday
0: มะลิรู้สึกอย่างไรวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะอะไรคะ whyBecause it's her birthday มันเป็นวันเกิดของมะลินั่นเองทีนี้เราลองมาดูค่ะครูเจเจว่ายังไง
2: Wow Happy birthday
0: Okay say it together 1 2 3
1: Wow Happy birthday
0: ครูเจเจทำไมคะอวยพรใช่ไหมอวยพรวันเกิดให้มะลิฉะนั้นมะลิพูดว่า
3: Thank you very much
0: Okay say it togetherThank you very much อันนี้คือความรู้สึกของมะลินักเรียนคนแรกนะคะถัดไปค่ะเราลองมาดูว่างจุ๊บแจงรู้สึกอย่างไร Listen carefully
3: I feel a little tired because I stayed up late last night
0: Okay say it together I feel a little tired
1: I feel a little tired
0: รู้สึกยังไง tiredเหนื่อยใช่ไหมคะ because I stay up late
1: because

0: up late last night.
1: Last night.
0: จุ๊บแจงรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรคะ tired เหนื่อย why ทำไมคะพอจุ๊บแจงทำไมนอนยังไงคะนอนดึกเมื่อคืนนี้นั่นเองไหนใครเป็นแบบจุ๊บแจงบ้างวันนี้ไม่มีใช่ไหมทุกคนหน้าตาสดใสสดใสมากถัดไปค่ะแดเนียลบ้างดูสิแดเนียลรู้สึกอย่างไร
2: I feel happy because my dad gave me some money yesterday
0: น้ำเสียงของแดเนียลรู้เลยว่ารู้สึกอย่างไรโอ้โห I feel happy okay say it together I feel happy
1: I feel happy
0: because my dad gave me some money yesterday แดเนียลรู้สึกอย่างไรเลยโอ้ยมีความสุขมากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าใครคุณพ่อทำไมเอ่ยให้เงินเมื่อวานนี้เป็นเรารู้สึกดีใจไหมดีใจใช่ไหมอ่ะทีนี้คนสุดท้ายของเราเก่งดูจากหน้าเก่งแล้วน่าจะรู้สึกอย่างไรลองดูนะ
2: I feel worried because it's getting near the final exam
0: Okay say it together I feel worried
1: I feel worried
0: รู้สึกอย่างไรคะ worried รู้สึกกังวลอ่ะ
1: because
0: is getting near
1: is getting near
0: the final exam
1: the final exam
0: เขาบอกว่าเก่งเนี่ยรู้สึกกังวลเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันใกล้จะถึงการสอบปลายภาคแล้วนั่นเองเก่งก็เลยรู้สึกกังวลฉะนั้น
2: Thank you for sharing, everyone.
0: Okay, สวมบทบาทเป็นทีเชอร์เจเจค่ะ 1, 2, 3. Thank you for sharing.
1: Thank you for sharing.
0: Everyone.
1: Everyone.
0: ขอบคุณนะที่มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันนะคะทุกๆคนฉะนั้นจากที่เด็กๆสังเกตแล้วคำไหนที่มีความหมายว่าเพราะว่าแสดงถึงเหตุผลคำไหนคะ
3: Because
0: เยี่ยมมากเลยฉะนั้นเรามาเรียนรู้โครงสร้างใหม่กันค่ะถ้าเด็กๆอยากจะบอกความรู้สึกเราสามารถพูดว่า I feel แต่ถ้าเราอยากจะบอกเหตุผล you can say becauseฉะนั้นลองมาดูค่ะอ่านเองนะ I feel happy
1: I feel happy
0: because
1: I get a present
0: from my mom ฉันรู้สึกอย่างไร happy ดีใจมีความสุขเพราะว่าอะไรคะได้รับอะไรจากคุณแม่ present ของขวัญจากคุณแม่ถัดไป I feel worried Say together I feel worried
1: I feel worried
0: Because My mom is sick
1: My mom is sick
0: รู้สึกอย่างไรคะ worried กังวลเพราะว่าอะไรคะคุณแม่ป่วยนั่นเองถัดไป I feel excited
1: I feel excited
0: ใส่ inner เข้าไปด้วย I feel excited
1: I feel excited
0: Because I am going to the beach
1: I am going to the beach
0: This weekend
1: This weekend
0: เขารู้สึกอย่างไร excited รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเขากำลังจะได้ไปที่ไหนคะชายหาดเมื่อไหร่คะสุดสัปดาห์นี้นั่นเองถัดไป I feel bored Say together I feel bored
1: I feel bored
0: I feel bored
1: I feel bored
0: รู้สึกอย่างไรคะ bored
1: เบ
0: ื่อ because
1: because
0: I have nothing fun to do
1: I have nothing fun to do.
0: รู้สึกเบื่อเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรที่ทำไมสนุกสนุกทำเลยและสุดท้าย I feel angry
1: I feel angry
0: I feel angry
1: I feel angry
0: because
1: because
0: my friend

0: bad words to me.
1: Say bad words to me.
0: เพราะว่าเพื่อนทำไมพูดยังไงพูดคำไม่ดีใส่เราเราเลยรู้สึกยังไงโกรธนั่นเอง angry ฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำ We will use worksheet 1 How do you feel today? In this activity you have to work in groups เราจะต้องทำงานเป็นกลุ่มอีกแล้วนะคะ Create a conversation about your feelings today ให้นักเรียนสร้างบทสนทนาด้วยตัวเองเหมือนเมื่อสักครู่เลย Pick one person to be the teacher หนึ่งในคนในกลุ่มของเราจะต้องสวมบทเป็นคุณครูเมื่อสักครู่มีคุณครูเจเจใช่ไหมเดี๋ยวจะดูว่าแต่ละกลุ่มจะมีคุณครูชื่ออะไรบ้างนะคะ And the rest will be students และนักเรียนคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มทำหน้าที่เป็นนักเรียนเหมือนเดิมนะคะ Then do a role play in front of the class จากนั้นเราจะมาฝึกกันหน้าชั้นเรียนนั่นเองอ่ะทีนี้เนื่องจากนักเรียนจะต้องมาดู a role play ใช่ไหมคะหน้าชั้นเรียนฉะนั้นฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งด้วยตัวเอง 1, 2, 3
1: Good morning class How do you feel today?
0: ฉะนั้นใครที่รับบทบาทเป็นคุณครูต้องพูดประโยคนี้นั่นเองนะคะถัดไปนักเรียนคนที่หนึ่งบอกเลย today I feel รู้สึกอย่างไรตามด้วย because นั่นคือเหตุผลนั่นเองว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นนะคะถัดไปนักเรียนคนที่สองเช่นเดียวกัน I feel because คนที่สามเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายคุณครูบอกว่าอะไรคะ say it together 1, 2, 3Thank you for sharing everyone ได้ไหมเอ่ยฉะนั้นในกลุ่มของเรานะคะมีคุณครูกี่คนมีคุณครู2คนได้ไหมมีคุณครู1คนและคนที่เหลือเป็นใครคะนักเรียนนะอ่ะทีนี้คุณนกมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับความรู้สึกแต่ละอย่างนักเรียนสามารถดูตามใบงานของตัวเองได้เลยเด็กๆสังเกตก่อนค่ะคำที่คุณนกขีดเส้นใต้มีคำว่าอะไรบ้าง someone somewhere something ใช่ไหมฉะนั้นเด็กๆสามารถแทน someone ด้วยชื่อคนก็ได้เช่น you get a present from your mom ได้ไหมหรือ you get a present fromstatus ชื่อเพื่อนก็ได้ถัดไปนักเรียนสามารถแทนคำว่า somewhere ด้วยสถานที่ก็ได้เช่น you are going to the beach อย่างนี้นะคะ you are going to the mall you are going to the zoo แบบนี้และสุดท้ายนักเรียนสามารถแทนคำว่า somethingด้วยสิ่งของได้นะคะ You have finished making a toy เราทำของเล่นเสร็จเราก็เลยรู้สึก proud แบบนี้แต่เมื่อนักเรียนใช้คำเหล่านี้จาก you เราต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะลูกฉันรู้สึกต้องเป็น I ฉะนั้นเปลี่ยนคำสรรพนามให้ถูกต้องพร้อมหรือยังอ่ะทีนี้ขอสรุปกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่1ค่ะเรื่อง How do you feel ให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะทำงานเป็นกลุ่มค่ะสร้างบทสนทนาโดยที่ในกลุ่มมี1คนเป็นคุณครูและคนที่เหลือเป็นนักเรียนนั่นเองและแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยและคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถจัดกลุ่มให้นักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่2ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go

0: เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วโอเค let's do a role play เราลองมาแสดงบทบาทสมมุติกันดีกว่าคุณนกอยากรู้ว่าวันนี้จะมีใครเป็นคุณครูเหมือนคุณนกบ้างนะคะโอเค group 1 come here please มาด้านหน้าได้เลยค่ะทุกคนเลยทางนี้เลยค่ะใครเป็น student 1 2 3 4 and 5เราได้คุณครูคนใหม่ใช่ไหมเอ่ย teacher man you good morning good morning
1: hey. good morning class how do you feel today
2: today I feel happyBecause my mom gave me some money yesterday.
0: โอ้ขอบ้างได้ไหมคะคุณแม่ให้เงินมาใช่ไหม
1: I feel worrying because I am sick.
0: เพื่อนรู้สึกอย่างไรคะกังวลเพราะว่าเพื่อนทำไม sick ไม่สบาย
3: I feel happy because I win the game.
0: เพื่อนรู้สึกไง happy เพราะว่าเพื่อนชนะเกม
2: I feel excited because I am going to the zoo this weekend.
0: Okay, I feel excited. เพื่อนรู้สึกตื่นเต้นเพราะเพื่อนจะไปสวนสัตว์สัปดาห์นี
2: ้ I feel bored. I have nothing fun to do.
0: เพื่อนรู้สึกเบื่อเพราะอะไรไม่มีอะไรสนุกสนุกทำนั่นเองโอเค thank you very much โอเค clap your hand for your friends ถัดไป group 2 come here please มาได้เลยค่ะไหนเมื่อสักครู่คุณครูแมนยูแล้วกลุ่มนี้คุณครูชื่ออะไร
1: good morning class how do you feel today
0: คุณครูลูกแก้ว
1: today I feel
0: Tired.
1: Because I play with Ta in the
0: for the long time. รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเล่นกับต้าเยอะไปหน่อยใช่ไหม
2: I feel
0: worried
2: because my grandmother is sick.
0: รู้สึกกังวลเพราะว่าคุณย่าหรือคุณยายป่วยนั่นเอง
1: I feel happy because I play with my
0: friends. รู้สึกแฮปปี้เพราะว่าทำไม play with my friend ได้เล่นกับเพื่อน
1: I feel
0: อะไรนะลูก one more time
1: I feel bored because I have nothing fun to do.
0: สุดท้ายเอาประโยคที่หนูเขียนได้เลย
1: I feel happy because I play
0: with
1: my
0: friends this morning. Okay. Thank you very much. Group 2. Okay, group 3 ready? Please come here. เมื่อสักครู่เป็นคุณครูลูกแก้วกลุ่มนี้เป็นคุณครูอะไรเอ่ย คุณครูเกรซฟังเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวจะถามนะว่าเพื่อนแต่ละคนรู้สึกอย่างไร
1: Good morning class. How do you feel todayToday I feel worried because my father is sick.
0: รู้สึกกังวลเพราะอะไรคะคุณพ่อป่วยไม่สบาย
1: I feel worried because my sister is sick.
0: รู้สึกกังวลเหมือนกันนะคะ
1: I feel angry because my friend
0: said Bad words to me. Okay.
1: I feel happy because my game is lucky.
0: อะไรนะคะ
1: My game is lucky.
0: You you are happy because you win the game?
4: Yes.
0: Okay, great. Thank you, group 3. Okay, next, group 4. Group 4, คุณครูอะไรเอ่ย คุณครูน้ำทิพย์
5: Good morning, class. How do you feel today?
3: Today, I feel happy because I study English.
0: เพื่อนมีความสุขเพราะอะไรเพื่อนได้เรียนภาษาอังกฤษปลื้มใจ
6: I feel happy
0: because ทำไมลูกทำไมรู้สึกแฮปปี้ไหนดูสิ I feel happy because I get a present from my mom
6: I get a
0: Present
6: my mom.
0: For my mom.
6: เ
0: พราะเพื่อนได้รับของขวัญจากคุณแม่ถัดไปค่ะ
7: I
0: feel
7: happy
0: because
7: I
0: ทำไม I come to school.
7: I come to school.
0: Because I come to schoolOkay, the last one.
8: I feel happy because I come to school.
0: เพื่อนรู้สึกมีความสุขเพราะเพื่อนมาโรงเรียนเอง Thank you, group 4. And the last group for today, group 5. Come here, please. Group 5, คุณครูอะไรเอ่ย คุณครูคุณธรรม Okay.
9: Good morning, class. How you feel today?
0: Okay, Yama.
10: Today I feel happy because I got a present for ของขวัญ
0: ของขวัญ ได้รับของขวัญจากของขวัญใช่ไหมคะ เพื่อนที่ของขวัญพอดี ถัดไป
11: I feel angry
0: ใช่ไหมรู้สึกโกรธทำไม
11: Because Ink
0: says
11: bad words
0: to me.

0: ถัดไป
1: I feel happy because I get a present from โปรด
0: ได้รับของขวัญจากโปรด
2: I feel excited because I am going to market this weekend
0: you are going to the market this weekend
3: I feel bored because I have nothing fun to do
0: okay thank you very much group 5 okay clap your hand for yourself ปรบมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้ทุกคนได้พูดความรู้สึกทุกคนเลยนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเราเรื่อง What's the matter สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่3เรื่อง What's the matter with Pork ใบงานที่2เรื่อง Sickness ใบงานที่3เรื่อง What's the matter with him คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
4: ฝากไว้ให้คิด
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Never be afraid to say what you feel อย่าเกรงกลัวที่จะพูดความรู้สึกของเราเราสามารถรู้สึกมีความสุขได้ไหมได้โกรธได้ไหมคะได้เสียใจได้ไหมได้เพราะเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะฉะนั้นเรามีความรู้สึกเสียใจโกรธมีความสุขได้จงแสดงความรู้สึกนั้นออกมาอย่างซื่อสัตย์นะคะแต่เราก็ควรที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองอย่าให้ความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกเศร้าหรือความรู้สึกที่เป็นแง่ลบเนี่ยมาทำไมคะอยู่เหนือเหตุผลนั่นเองนะคะอ่ะโอเคฝากไว้เท่านี้ค่ะ That's it for today
5: Class

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์กันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรับชมแง่คิดดีๆจากเรื่องพระมหาชนกตามคำสอนพ่อไปพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะ
7: ความเดิมตอนที่แล้วนางมณีเมฆขลานางฟ้าผู้ดูแลมหาสมุทรกลับมาจากเทวสมาคมจึงได้ตรวจตราดูความเรียบร้อยของมหาสมุทรและเห็นว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรด้วยความเพียรถึง7วัน7คืนก็เลยเกิดความสงสัยมาปรากฏกายเพื่อสอบถามค่ะ

0: นบทสุดท้ายที่พวกเราจะมาเล่ากันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สรุปและนำแง่คิดมาปรับใช้กันค่ะตามมาเลยค่ะ
1: บทที่22และ23
2: ตอนนางมณีแม่ขลาพาพระมหาชนกไปยังกรุงมิถิลานครพระมหาชนกได้บอกความบริสุทธิ์ใจที่ยังคงพยายามต่อทำให้นางมณีแม่ขลาเกิดความประทับใจนางมณีแม่ขลาจึงอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรครั้นเมื่อพระมหาชนกอ่อนแรงนางมณีแม่ขลาจึงทำตามประสงค์ของพระมหาชนก
0: เธอจึงพาพระมหาชนกเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังมิถิลานคร
3: โอ้ในที่สุดก็มาถึงแล้ว
2: จากนั้นพระมหาชนกก็ได้ปกครองเมืองมิถิลานครด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้แง่คิดอะไร
0: และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับ
4: สนุกครับผมว่าสนุกผมจะไปโรงเรียนอย่างไม่ท้อถอยครับ
2: แม่ดีอย่างเลยนะครับเอาไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะครับ
5: หนูจะมีสติเวลาครูสอนจะตั้งใจเรียนเก่งๆค่ะ
0: ดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับ
2: พวกเราต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราต้องแก้ไขปัญหาโดยมีสติโอเคไหมครับ
6: โอเคครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวดีๆของพ่อที่ถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังให้ข้อคิดให้คำสอนมากมายเลยนะคะอย่าลืมนำข้อคิดอย่าลืมนำแง่คิดไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับพวกเรายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
7: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคำว่าสติปัญญามีความหมายกว้างขวางมากนั้นมากสติหมายถึงความระลึกได้ก็ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่วิปลาสก็ได้ความรู้จักผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรมีทั้งสติและปัญญาโดยครบถ้วนทุกลักษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2521

พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 빵, 빵, 빵, 슝, 뚜! ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้

0: แกสนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: งส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

วัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่3นั่นเองนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเราก็จะมีการศึกษาการว่าเราเนี่ยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลใดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้มีการสืบทอดต่อกันไปนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะในข้อที่1เลยนะคะคืออธิบายวิธีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ2ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิตและ3เกิดความภาคภูมิใจในการร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองในสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะและข้อมูลที่เราจะศึกษากันนั่นเองนะคะเรามาดูทบทวนกันก่อนในวันนี้นะคะเรามาทบทวนในเรื่องของความหมายว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้ภูมิปัญญานะคะแล้วก็มีการสืบสานนะคะก็คือความรู้เนี่ยก็คืออันเกิดมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลงานจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา

จากบรรพบุรุษนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปนะคะเราก็จะมาร่วมกันสืบสานในหัวข้ออะไรบ้างเรามาดูกันนะคะในหัวข้อที่เราจะศึกษากันนะคะเป็นหัวข้อที่เด็กๆอาจจะเคยเรียนรู้มาบ้าง

0: ดเลย2คือเครื่องมือจับสัตว์น้ำนะคะและหัวข้อที่3การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในวันนี้ที่เราจะศึกษากันนะคะคุณครูจะมีข้อมูลมาให้นักเรียนบางกลุ่มอาจจะได้ข้อมูลที่เหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนก็ได้หรือนะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีข้อมูลนอกเหนือจากภายในห้องเรียนนี้ก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าเด็กๆได้ศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ศึกษาในกลุ่มของเราเมื่อเราศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปสู่ในขั้นปฏิบัตินั่นเองที่คุณครูเคยบอกว่าในขั้นปฏิบัตินะคะเราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับสมุดเล่มเล็กนั่นเองนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้มาอ่านหนังสือของเรานะคะในสิ่งที่เราทำนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันหัวข้อทั้ง3หัวข้อจะมีข้อมูลอะไรให้ศึกษากันบ้างหัวข้อแรกเลยจะเป็นการแปรรูปอาหารนะคะการแปรรูปอาหารที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรลูก
1: ปลาร
0: ้านั่นเองนะคะต่อมาเครื่องมือจับสัตว์น้ำนะคะจะเกี่ยวข้องกับกระชังใส่ปลานะคะและหัวข้อสุดท้ายคือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้นะคะก็คือกระติบนะคะที่สามารถใส่ข้าวเหนียวได้ในที่นี้ที่เราจะศึกษากันนั่นเองนะคะแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกข้อมูลให้นักเรียนศึกษาคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้มีวิธีการทำอะไรเราได้ข้อมูลอะไรไปนะคะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการทำสมุดเล่มเล็กของเรานะคะกลุ่มไหนได้ไปแล้วนะคะช่วยกันนะคะดูข้อมูลของเราได้เลยนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาไปแล้วนะคะว่ากลุ่มของเราเนี่ยได้ชื่อเรื่องอะไรครูก็อยากทราบเหมือนกันว่าเด็กๆภายในห้องเรียนนะคะได้ข้อมูลอะไรในการศึกษาในวันนี้นะคะคุณครูจะเริ่มที่กลุ่มที่1ขอให้ตัวแทนนะคะยืนขึ้นตอบเลยว่ากลุ่มเราเนี่ยได้หัวข้ออะไรในการศึกษานะคะมีตัวแทนไหมเอ่ยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะเราได้เรื่องอะไรเอ่ย
1: กระชังใส่ปลาก
0: ลุ่มที่1ได้เรื่องกระชังใส่ปลาก็คือเครื่องมือจับสัตว์น้ำนั่นเองนะคะต่อมาในกลุ่มที่2ค่ะตัวแทน
2: ปลาร้าค่ะ
0: เพื่อนได้เกี่ยวกับการถนอมอาหารในเรื่องของร้านั่นเองค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะตัวแทน
3: ปลาร้าครับ
0: ปลาร้าเช่นเดียวกันคือการถนอมอาหารเหมือนกลุ่มที่2เลยนะคะต่อมา

0: ่ค่ะ
1: กระชังใส่ปลาครับ
0: กลุ่มที่4ได้กระชังใส่ปลาก็คือเครื่องมือจับสัตว์น้ำเหมือนกลุ่มที่1นั่นเองกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5
2: กระติบค่ะ
0: กลุ่มที่5ได้กระติบก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองในที่นี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในห้องของเรานะคะก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันออกไปในที่นี้นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ศึกษาข้อมูลแล้วนะคะเราจะนำเข้าสู่ในขั้นปฏิบัติของเราในวันนี้นั่นเองก็คือให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กก็คือร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสิ่งที่นักเรียนได้เลือกไว้นั่นเองในข้อมูลที่เราได้คือสิ่งที่เราจะสืบสานต่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสมุดเล่มเล็กของเรานั่นเองนะคะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองในหนังสือเล่มเล็กถ้าเป็นกิจกรรมในใบงานชุดกิจกรรมก็ในใบงานที่11นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีการออกแบบนะคะในตารางนี้แล้วนะคะหรือยังไม่มีการออกแบบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีสมุดเล่มเล็กนะคะแจกนักเรียนกลุ่มละ1เล่มวันนี้คุณครูให้เตรียมอะไรมาบ้างลูกเตรียมสีเตรียมอะไรมาอีกคะดินสอยางลบไม้บรรทัดต่างๆที่เราจะทำกิจกรรมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวในวันนี้คุณครูจะมีตะกร้าให้กลุ่มละ1ตะกร้าในตะกร้าของเรานะคะจะมีสมุดเล่มเล็กอยู่1เล่มในตะกร้าของเรานั่นเองในที่นี้นะคะเมื่อกลุ่มไหนได้แล้วนะคะเราก็ศึกษาจากข้อมูลแล้วเราก็สามารถทำลงในสมุดเล่มเล็กได้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้ให้ความอำนวยความสะดวกนักเรียนโดยการคุณครูตีเส้นให้นักเรียนแล้วในการเขียนนั่นเองนะคะถ้ากลุ่มไหนขาดเหลืออะไรนะคะสามารถยกมือนะคะขอความช่วยเหลือจากคุณครูได้นั่นเองนะคะกลุ่มไหนได้แล้วตะกร้าได้ตะกร้าแล้วนะคะสามารถลงมือทำแบ่งหน้าที่ของเราได้เลยนะคะ

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำสมุดเล่มเล็กของเรานะคะคุณครูก็จะเห็นบางกลุ่มนะคะก็อาจจะมีความคืบหน้าบางกลุ่มก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะในบางเล่มในบางกลุ่มนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆบอกว่าเราคืบหน้าอะไรไปบ้างแล้วเหลืออะไรบ้างนะคะและสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะคะคุณครูจะถามในทุกๆกลุ่มเลยนะคะขอเริ่มในกลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะหนูเหลืออะไรบ้างในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำในสมุดเล่มเล็กค่ะ
1: เหลือวาดรูปหน้าปกค่ะเหลือระบายสีค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนต้องทำใช่ไหมคะก็คือวาดรูปหน้าปกแล้วก็ระบายสีขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำหลังจากนั้นนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
2: เหลือวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะเหลือวาดรูประบายสีเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: เหลือวาดรูประบายสีตัดเส้นค่ะ
0: เหลือวาดรูประบายสีและตัดเส้นเลย3อย่างนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะแล้วเหลืออะไรเอ่ยที่เรายังไม่ได้ทำบ้างในกลุ่มเรา
4: เหลือวาดรูปและระบายสีครับ
0: เหลือ2อย่างนะคะคือวาดรูปและระบายสีต่อมากลุ่มที่5ค่ะ
5: เหลือตัดเส้นวาดรูประบายสีครับ
0: ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะได้บอกมาว่าสิ่งใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยหาเวลาว่างไปทำได้แต่ถ้ากลุ่มใดยังไม่ได้ออกแบบหน้าปกนักเรียนเห็นไม่เอ่ยในใบงานที่11นะคะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะคะนักเรียนสามารถออกแบบไว้ก่อนได้แล้วเราก็มาเลือกกันว่าเราจะเอารูปแบบไหนในการ

0: ทำหน้าปกของเรานั่นเองในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ค่ะการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสามารถปฏิบัติได้หลายประการเช่นศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับปัญญาในท้องถิ่นที่ตนเองอยู่การให้ความรู้แก่บุคคลอื่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานภูมิปัญญาการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาให้มีความทันสมัยต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันวิธีการเหล่านี้ย่อมทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าคงอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะในกิจกรรมหลากหลายที่เราได้ทำกันนะคะเด็กๆก็ได้ทำแล้วอย่างเช่นร่วมการประชาสัมพันธ์โดยการทำแผ่นป้ายรณรงค์นักเรียนทำหรือยังคะทำหรือยังเอ่ยทำแล้วรวมถึงสมุดเล่มเล็กคือเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสมุดเล่มเล็กก็ได้นั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4เกี่ยวกับเรื่องพลเมืองดีนะคะในเรื่องของสถานภาพบทบาทนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเลยนะคะก็คือใบงานที่1นะคะเรื่องสถานภาพบทบาทนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือกำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบ

นรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับจำได้หรือไม่ว่าครั้งที่แล้วเรียนเนื้อหาอะไรไปลูกจำได้ไหมเนื้อหาอะไรนะนาฏยศัพท์นะครับเอาล่ะแล้วมีใครไปฝึกทบทวนมาบ้างหรือเปล่ามีไหมนะมีไปทบทวนมาปลายทางแล้วครับไปทบทวนมาบ้างหรือเปล่าคุณครูก็ยังขอย้ำและขอฝากเหมือนเดิมนะครับว่าวิชาเรานั้นเป็นทักษะการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆถูกไหมเราถึงจะทำได้ใช่ไหมลูกนะครับเอาละและสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรลูก
1: ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
0: ภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับดูที่หน้าจอนะอ่ะข้อที่หนึ่งลูกนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้นะครับและข้อ2นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ชั่วโมงนี้นักเรียนก็มีฝึกปฏิบัติเหมือนเดิมเลยนะครับและข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับจุดประสงค์3ข้อสำหรับวันนี้นะอ่ะเรามาดูสไลด์นะครับก่อนที่เราจะไปเนื้อหาความรู้ใหม่ๆเราก็ยังจะต้องจำเป็นที่จะต้องทบทวนความรู้เดิมนะครับอ่ะนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ลูกฟังด้วยนะครับขัดสมาธิได้แต่ว่าหลังจะต้องตรงยืดหลังให้ตรงเลยนะอ่ะดูที่หน้าจอนะครับอ่ะนาฏยศัพท์ส่วนมือเราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้คุณครูมีภาพนะมาให้นักเรียนนะครับอ่ะหนูดูภาพที่1กับภาพที่2นะครับภาพใดถูกต้อง1หรือ2ลูกภาพที่1ใช่ไหมปลายทางแล้วครับตอบว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2นะครับต้นทางตอบว่าภาพที่1ใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับภาพที่1ถูกต้องตบมือภาพที่1 นั่นเองนะครับข้อความคือจิบปรกข้างใช่ไหมนะภาพก็จิบปรกข้างเช่นเดียวกันส่วนภาพที่2นั้นผิดนะข้อความเขียนว่าจีบส่งหลังแต่ภาพที่ทำคือจีบอะไรลูกจีบปรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพที่2ไม่สัมพันธ์กับข้อความเพราะฉะนั้นผิดนะครับอ่ะมาดูต่อมาดูต่อนะครับภาพที่1และภาพที่2เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยอ่ะดูภาพที่1และภาพที่2ภาพใดไม่สัมพันธ์กับข้อความภาพที่2ไม่สัมพันธ์กับข้อความแสดงว่า

ภาพที่1สัมพันธ์ถูกไหมใช่ไหมแสดงว่าภาพที่1ถูกต้องภาพที่2ผิดใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับถูกต้องภาพที่1ตบมือส่วนภาพที่2นั้นผิดนั่นเองข้อความเขียนไว้ว่าเป็นวงล่างใช่ไหมลูกแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือวงอะไรตอบดังๆสิวงอะไรลูกวงกลางเพราะฉะนั้นไม่สัมพันธ์กันผิดนั่นเองนะครับอ่ะต่อทีนี้เรามานาฏยศัพท์ส่วนเท้ากันบ้างทบทวนนะมีภาพที่1และภาพที่2ลูกภาพใดถูกต้องภาพใดไม่ถูกต้องอ่ะภาพที่ถูกต้องก่อนหนูคิดว่าภาพไหนถูกต้องคิดว่าภาพที่2ถูกต้องและภาพที่1ล่ะลูกไม่ถูกต้องใช่ไหมภาพที่1นะอ่ะปลายเท้าช่วยกันตอบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะภาพที่ถูกต้องคือภาพที่ผิดคือภาพที่1นะส่วนภาพที่ถูกต้องก็คือภาพที่2นะครับเป็นภาพที่2นั่นเองภาพที่2คือการยกเท้านะลูกส่วนภาพที่1นั้นข้อความเขียนว่าการก้าวเท้าแต่สิ่งที่ทำคืออะไรรูปภาพที่หนูเห็นการประสมเท้าเก่งมากตบมือนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อทบทวนการปฏิบัตินะลูกนะคุณครูก็จะให้นักเรียนท่องเหมือนเดิมนะจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะอย่างที่เราได้ฝึกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับดูซิเราต้องทบทวนอะไรบ้างนาฏยศัพท์การจีบยังจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมลูกปลายทางจำได้ไหมครับจำได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันนะยื่นมือออกมาเลยจีบจีบที่หนึ่งเลยคือจีบคว่ำจีบคว่ำนะจีบคว่ำนะครับอ่ะทีนี้เราท่องจังหวะด้วยก็คือจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบที่สองจีบหงายจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบที่สามปรบหน้าจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบที่สี่ลูกปรบข้างจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบที่ห้าลูกจีบส่งหลังจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบสุดท้ายจีบรอแก้วจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมได้ไหมอ่ะตบมือได้ไหมลูกได้นะจีบนะทีนี้ดูซิมีอะไรต่อการตั้งวงอ่ะดูตั้งวงจะต้องทบทวนอะไรบ้างหนึ่งเลยคือวงอะไรวงบน2วงกลาง3วงล่าง4และวงสุดท้ายคือวงบัวบานจำได้ไหมจำได้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับวงที่1คือวงบนยืมมือออกมาอย่าลืมเลยผู้ชายอยู่แง่ศีรษะผู้หญิงอยู่หางคิ้วนะจะต่างกันนะลูกนะตัวพระกับตัวนางอ่ะท่องเลยจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งตบมือได้ไหมนะทีนี้วงบัวบานลูกไม่ต้องชิดเกินนะไม่ชิดเกินนะไม่ชิดเกินนะต่อเลยทีนี้เราจะมาทบทวนนาฏยศัพท์ส่วนเท้านาฏยศัพท์ส่วนเท้าที่เราจะทบทวนกันหนึ่งเลยคือประสมเท้าสองประเท้าสามยกเท้าและสี่ก้าวเท้าจำได้ไหมจำได้ถ้านั้นยืนขึ้นปลาย

ทางด้วยนะลูกยืนขึ้นเลยแต่ไม่เสียงดังนะระเบียบแถวยังจะต้องมีนะครับนะอันดับแรกยืนตัวตรงยืนตัวตรงยืนตัวตรงมือเท้าเอวเปิดปลายนิ้วเปิดปลายนิ้วด้วยนะอ่ะพร้อมพร้อมนะลูกนะ1 2และ3ไป

จะจงยุบจะทิ้งจงทิ้งนิ่งนิ่งตัวไว้นะทรงตัวให้อยู่อะคืนตัวคืนตัวอีกสักครั้งสิอีกสักครั้งเอามือเท้าเอวนะมือเท้าเอวนะอ่ะอีกหนึ่งครั้งทำต่อเนื่องเลยนักเรียนอย่าลืมจังหวะยืดยุบด้วยนะครับอ่ะตัวตรงพร้อมจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งส่งตัวให้อยู่อ่ะคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งทีนี้ช่วยครูท่องด้วยนะเมื่อกี้เสียงเบามากเอาให้ดังหน่อยนะครับปลายทางด้วยนะลูกอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะมือเท้าเอวช่วยครูท่องดังๆอ่ะหนึ่งสองและสามจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งอะคืนตัวตบมืออะทั้งหมดนั่งลงได้ครับนั่งลงได้อะนั่งลงเลยอะเป็นยังไงบ้างสำหรับการทบทวนการปฏิบัติเมื่อครั้งที่แล้วนะลูกหนูได้ทบทวนทั้งหน้าตยศัพท์การจีบนะมีการตั้งวงนะครับส่วนเท้านักเรียนก็ได้ทบทวนด้วยก็จะมีประสมเท้าประเท้ายกเท้าแล้วก็ก้าวเท้านะอ่ะยืดหลังตรงยืดหลังตรงนะครับอ่ะมาเรามาดูกันต่อทีนี้เราก็จะมาสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับนั่นก็คืออะไรลูกอีกหนึ่งครั้งภาษาท่าทางนาฏศิลป์อ่ะมาดูพร้อมกันเลยอ่ะสังเกตที่หน้าจอนะครับสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะลูกนะเป็นการนำท่าทางต่างๆและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะครับอ่ะดูต่อนะการฝึกปฏิบัติการฝึกหัดภาษาท่าทางนาฏศิลป์จะต้องฝึกให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อสื่อความหมายได้โดยตรงซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการสื่อความหมายมากขึ้นนะครับนี่คือความหมายของภาษาท่าทางนาฏศิลป์อ่ะดูต่อนะสำหรับภาษาท่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อความหมายระหว่างผู้แสดงและผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เพราะทำให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงกำลังสื่ออะไรหรือกำลังจะแสดงอารมณ์อย่างไรนะครับอ่ะทีนี้ดูภาษาท่าทางนาฏศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับ3ลักษณะนะดูลักษณะที่1เลยลักษณะที่1ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะลักษณะที่2ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนกิริยาอาการนะครับและลักษณะสุดท้ายลักษณะที่3ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะลูกนะมี3ลักษณะนะอ่ะสำหรับภาษาท่าเดี๋ยววันนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกทั้ง3ลักษณะนี้เลยนะครับอ่ะภาษาท่าที่1เลยภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดนะสิ่งที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติก็คือท่าปฏิเสธนะเอาละทีนี้ท่าปฏิเสธลูกท่าปฏิเสธของท่าทั่วไปนะท่าปกติทั่วไปกับท่านาฏศิลป์จะแตกต่างกันนะลูกนะอ่ะทีนี้คุณครูจะลองขอตัวแทนนะให้ออกมาสาธิตหรือออกมาทำท่า

ปกติทั่วไปเลยว่าถ้าเกิดว่าหนูจะปฏิเสธหนูจะทำท่าอย่างไรได้บ้างนะอ่ะขอตัวแทนหนึ่งคนอ่ะมาลูกมาอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนด้วยออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อปฏิบัตินะครับเป็นภาษาทั่วไปปกติที่เราทำกันเนาะถ้าเกิดเราจะปฏิเสธนะลูกเราจะปฏิเสธเราจะทำอย่างไรโดยที่เราจะไม่พูดเราจะใช้ท่าทางอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะหนูลองทำซิปฏิเสธทำยังไงลูกทำอย่างนี้อย่างนี้ปฏิเสธได้ไหมได้มั้ยลูกอย่างนี้ก็ปฏิเสธได้ใช่มั้ยอ่ะปกติหนูจะทำอย่างนี้เลยใช่มั้ยครับอ่ะตบมือให้เพื่อนประจำที่ได้นะครับอันนี้คือเพื่อนบอกเพื่อนทำอย่างนี้เลยนะเป็นการปฏิเสธเป็นการปฏิเสธนะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนัตศิลป์ล่ะภาษาท่านัตศิลป์ต้องทำอย่างไรอ่ะนักเรียนดูคุณครูนะทีนี้มันจะแตกต่างกันสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวพระนะผู้หญิงจะเรียกว่าตัวนางนะครับซึ่งท่าจะแตกต่างกันอ่ะทีนี้หนูดูตัวพระผู้ชายก่อนท่าผู้ชายนะอ่ะผู้ชายก็จะทำอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็สั่นปลายมือใส่หัวนิดหน่อยอย่างนี้นี่คือปฏิเสธนะผสมท่ารำเข้าไปทำให้อ่อนช้อยสวยงามทีนี้ผู้หญิงทำอย่างไรผู้หญิงก้าวเท้ามือสีบสองหลังอย่างนี้นะครับผู้หญิงและผู้ชายจะแตกต่างกันอ่ะพร้อมที่จะปฏิบัติไหมอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นปลายทางด้วยนะลูกยืนขึ้นมาฝึกปฏิบัติท่าแรกเลยภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะเป็นท่าปฏิเสธอ่ะพร้อมพร้อมเดี๋ยวครูทำเป็นผู้ชายก่อนเนาะอ่ะทำเป็นผู้ชายก่อนอ่ะผู้ชายพร้อมนะลูกนะสังเกตครูนะอ่ะทีนี้คุณมีคำอธิบายนะหนูดูนะหนูดูนะเขาบอกว่าอ่ะสังเกตที่หน้าจอเขาบอกว่าตัวพระก้าเท้าขวาก้าวข้างมือซ้ายเท้าเอวมือขวาตั้งวงปลายนิ้วอยู่ระดับอกกันเข่าสั่นฝ่ามือเล็กน้อยศีรษะเอียงซ้ายสายหน้าเบาๆพองามนะครับสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงคือตัวนางเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้าย่อเข่าลงมือขวาตั้งวงข้างหน้าปลายนิ้วอยู่ระดับอกเหมือนกันเหมือนกับตัวพระนะครับสั่นฝ่ามือเล็กน้อยมือซ้ายจีบสองหลังศีรษะเอียงซ้ายสายหน้าเบาๆพองามนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันสำหรับตัวพระก่อนมือวางไว้ปึ๊บเขาบอกว่าให้เราก้าวไหนก้าวขวาก้าวขวานะอ่ะพร้อมนะลูกอ่ะก้าวลูกปึ๊บมือเท้าเอวข้างหนึ่งใส่มือเบาๆใส่หน้าเบาๆนี่คือท่าปฏิเสธอ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวได้ไหมได้ไหมได้นะอ่ะทีนี้ผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างนะอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงจะต้องก้าวเท้าไหนก้าวสายเพราะฉะนั้นก้าวสายอ่ะพร้อมผู้หญิงจะแตกต่างจากผู้ชายนะคือมือต้องจีบส่งหลังไม่ได้เท้าเอวนะอ่ะพร้อมลูกตัวตรงไปลูกมองมือซ้ายเล็กน้อยคืนตัวได้ไหมได้ไหมนี่คือการปฏิเสธแบบนาฏศิลป์นะถ้าปฏิเสธแบบทั่วไปก็อาจจะแบบอืมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นภาษาท่านาฏศิลป์เขาก็จะมีกระบวนท่าก็คือการผสมท่ารำเข้าไปให้อ่อนช้อยสวยงามนะอ่ะทีนี้ปฏิบัติพร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะพร้อมนะอ่ะตัวตรงตัวตรงพร้อมนะ1 2และ3คืนตัวคืนตัวนะได้ไหมได้ไหมได้นะอ่ะทีนี้ครูให้หนูท่องคำว่าจะจงจะถิ่งจงถิ่งเข้าไปด้วยนะ

0: อ่ะอ่ะตัวตรงตัวตรงพร้อม1 2และ3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งคืนตัวคืนตัวคืนตัวได้ไหมอีกหนึ่งครั้งมา1 2และ3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งคืนตัวเยี่ยมมากตบมือนี่คือภาษาท่าลักษณะที่1ก็คือใช้แทนคำพูดนะครับทีนี้มาดูในลักษณะที่2ดูลักษณะที่2ว่าเรานั้นจะได้ฝึกท่าอะไรดูดีๆดูที่หน้าจอท่าอะไรลูก
1: ท
0: ่านั่งเอาละท่านั่งทีนี้คุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนสัก1คนนะมาลองสาธิตท่านั่งสิว่าท่านั่งปกติหนูจะนั่งยังไงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำท่านั่งที่เป็นแบบนักศึกษาให้ดูโอเคอ่ะใครเป็นตัวแทนลูกอ่ะมาเลยมาตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือเพื่อนหน่อยนะเอาละทีนี้เดี๋ยวดูท่านั่งของเพื่อนดูซิว่าเพื่อนจะนั่งยังไงนะอ่ะนั่งไงลูกสาธิตเลยอย่างนี้เลยสบายสบายอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาละตบมือเยี่ยมมากอ่ะไปนี่คือท่านั่งที่เพื่อนทำเนาะนั่งนั่งนั่งอย่างนี้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดไปนั่งแบบนักศิลป์ล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะดูที่หน้าจอลูกสำหรับท่านั่งนะแบบนาฏศิลป์อ่ะดูนะตัวพระดูนะตัวพระนั่งพับเพียบไปทางขวาให้ฝ่าเท้าซ้ายอยู่ตรงหัวเข่าของขาขวาวางมือซ้ายที่หัวเข่าซ้ายงอแขนเล็กน้อยมือขวาวางบนต้นขาขวาและเปิดปลายมือทั้งสองขึ้นลำตัวตั้งตรงนะครับอ่ะส่วนตัวนางส่วนตัวนางดูนะลูกนั่งพับเพียบไปทางขวาเท้าขวาซ้อนบนเท้าซ้ายมือซ้ายวางมือบนขาขวาด้านนอกมือขวาวางมือบนขาขวาด้านในงอแขนขวาเปิดปลายมือทั้งสองขึ้นศีรษะเอียงซ้ายนะเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองฝึกปฏิบัติกันอ่ะทีนี้นักเรียนนั่งลงปลายทางด้วยนะลูกนั่งลงเลยอ่ะนั่งลงเลยพับเพียบไปทางขวาใช่ไหมทางขวาเอาละอ่ะครูทำเป็นกระจกให้หนูนะพับเพียบไปทางขวาทีนี้ตัวพระปลายทางสังเกตดีๆนะครับตัวพระเนี่ยพับเพียบไปทางขวาขาซ้ายวางที่เข่าขวาใช่ไหมลูกแปะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้บางคนผู้ชายนั่งอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกนะจะต้องแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะทีนี้ยังไงต่อลูกเขาบอกว่ามือซ้ายวางที่หัวเข่าซ้ายมือขวาจะเป็นอย่างนี้นะมือขวาวางบนขาขวาและปลายนิ้วเปิดลำตัวตรงลำตัวจะตรงนะลำตัวจะตรงนะครับตัวตรงตัวตรงอันนี้คือตัวพระทีนี้ตัวนางตัวนางลูกจะแตกต่างจากตัวพระนะก็คือยังไงพับเพียบไปทางขวาเท้าขวาซ้อนบนเท้าซ้ายอย่างนี้ซ้อนไว้นะซ้อนไว้นะซ้อนบนเท้าซ้ายมือขวาวางที่หน้าขาขวามือขวาวางที่หน้าขาขวาได้ไหมได้ไหมลูกปึ๊บเอียงซ้ายใช่ไหมเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาคืนตัวคืนตัวนะนี่คือท่านั่งนะลูกนะทั้งตัวพระและตัวนางทีนี้ตัวพระนั่งแบบตัวพระได้ไหมได้ไหมลูกนี่นะเห็นด้านหลังไหม ได้ไหมอีกหนึ่งครั้งนั่งพร้อมกันนะพร้อมทีนี้เวลาเราจะนับก็คืออย่างนี้นะจ้าจงจ้าทิงจงทิงส่วนผู้หญิงก็จ้าจงจ้าทิงจงทิงนะอย่างนี้นะพร้อมหนึ่งสองและสามไปจ้าจงจ้าทิงจงทิงนิ่งผู้ชายตัวตรงไม่เอียงส่วนผู้หญิงเอียงใช่ไหมผู้หญิงเอียงเลยผู้หญิงเอียงเลยนี่คือท่านั่งนะครับคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามไปลูกจ้าจงจ้าทิงจงทิงตัวตรงนะปลายทางด้วยนะตัวตรงผู้หญิงเอียงได้ไหมได้ไหมตบมือยากไหมลูกไม่ยากนะไม่ยากนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะสุดท้ายลักษณะสุดท้ายคือลักษณะที่ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกทีนี้มันจะอยู่ด้านในละนะอารมณ์ความรู้สึกท่าที่เราจะฝึกปฏิบัติเลยก็คือท่าอะไร
1: เศร้าโศก
0: ท่าเศร้าโศกเอาละทีนี้ครูก็ขอตัวแทนเหมือนเดิมใครจะมาสาธิตกล้องมาลูกเอาตบมือให้กล้องหน่อยทีนี้ท่าเศร้าโศกนะของคนทั่วไปจะทำยังไงนะเอากล้องทำไงลูกอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยเศร้ามากเศร้ามากใช่ไหมเศร้ามากอ่ะตบมือตบมือตบมือออันนี้คือเศร้ามากเขาเศร้ามากนะอ่ะทีนี้แบบนัตสินทํายังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับอ่ะดูเลยถ้าเศร้าโศกถ้าเศร้าโศกดูนะตัวพระเท้าขวาก้าวข้างกันเข่าประสานลำแขนทั้งสองข้างวางทาบระดับหน้าท้องนิ้วชิดติดกันมือซ้ายทับมือขวาศีรษะเอียงซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยนะส่วนตัวนางส่วนตัวนางเท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวาเปิดส้นหลังเปิดส้นเท้าหลังนะครับไม่กันเข่าประสานลำแขนทั้งสองข้างวางทาบระดับหน้าท้องนิ้วชิดติดกันมือซ้ายทับมือขวาศีรษะเอียงซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยนะครับทีนี้ทำยังไงดูนะดูผู้ชายผู้ชายนะยืนตรงก่อนใช่ไหมปึ๊บวางทาบก้มหน้าเล็กน้อยผู้ชายกันเข่าออกผู้ชายทีนี้ผู้หญิงเขาจะให้เราก้าวเท้าซ้ายใช่ไหมลูกเศร้าถ้าเศร้ามันจะต้องก้มหน้านะนะก้าวเท้านะอีกครั้งหนึ่งนะอย่างนี้นักเรียนยืนขึ้นนักเรียนยืนขึ้นลองทำลองปฏิบัติดูนะเอาเป็นผู้ชายก่อนผู้ชายตามครูนะพร้อมนะยืนไปลูกก้าวขาขวาไปแล้วก็ประสานลำแขนค่อยๆก้มหน้าลงสีหน้าก็แสดงว่าเศร้าเนาะคืนตัวทีนี้ผู้หญิงตัวนางกันบ้างตัวนางนะไปลูกก้าวค่อยๆวางค่อยก้มลงคืนตัวได้ไหมเวลาเราทำท่านี้สีหน้าเราก็ต้องเศร้าลงไปด้วยไม่อมยิ้มนะสีหน้าเราต้องเศร้าไปด้วยอีกหนึ่งครั้งที่

นี่พร้อมทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะลูกนะอ่ะพร้อมนะ1 2และ3ไปคืนตัวทีนี้นับจังหวะลงไปด้วยจะจงจะถิงจงถิงพร้อมหลังตรง1 2และ3ไปจะจงจะทิงจงทิงนิ่งไว้ก้มหน้าเล็กน้อยหน้าเศร้าคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งช่วยครูท่องด้วย1 2และ3ไปจะจงจะทิงจงทิงคืนตัวอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3ไปจะจงจะทิงจงทิงคืนตัวตบมือและนี่ก็คือภาษาท่าทางนาฏศิลป์ทั้ง3ลักษณะเนาะลักษณะที่1ใช้แทนคำพูดเราได้ฝึกท่าปฏิเสธใช่ไหมลูกท่าปฏิเสธลักษณะที่2ใช้แทนกิริยาอาการนะเราก็ได้ฝึกท่านั่งใช่ไหมและลักษณะที่3ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเราก็ฝึกท่าเศร้าโศกนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักช่วงหนึ่งไปฝึกปฏิบัติกันนะขั้นปฏิบัติของเรานะครับดูคำชี้แจงก่อนเลยสำหรับนักเรียนนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ก็ได้นะครับฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์และส่งตัวแทนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนะสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนนะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำการฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ของนักเรียนด้วยนะครับเอาละพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมมาเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติด้วยกันนะครับ

็นยังไงลูกไปฝึกปฏิบัติมาทำได้ไหมทำได้ไม่ยากเกินนะวันนี้คุณครูให้แค่3ท่าเองนะครับก็จะมีท่าอะไรบ้างนะ1เลยที่ใช้แทนคำพูดเราจะฝึกท่าปฏิเสธนะส่วนลักษณะที่2ใช้แทนกิริยาอาการเราก็ฝึกท่าทานังนะครับส่วนลักษณะที่3แสดง อารมณ์ความรู้สึกภายในก็เป็นท่าเศร้าโศกนะครับเราได้ฝึกทั้ง3ลักษณะนี้เลยเอาละทีนี้คุณครูก็จะขอตัวแทนดีไหมดีนะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะลูกนะออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนดูนะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางส่งตัวแทนออกมาปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์เช่นเดียวกันกับต้นทางเลยนะครับอ่ะต้นทางใครจะออกยกมือเอาละตบมือมาตัวแทนนะอ่ะมาเลยนะครับอ่ะขึ้นมาอ่ะทีนี้เราจะมีทั้งตัวพระและตัวนางนะตัวพระและตัวนางให้นักเรียนที่นั่งอยู่ช่วยกันให้จังหวะเพื่อนท่องให้จังหวะเพื่อนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูท่าที่1ก่อนนะครับก็คือที่ใช้แทนคำพูดก็คือท่าปฏิเสธใช่ไหมลูกท่าปฏิเสธนะนักเรียนพร้อมไหมท่าปฏิเสธพร้อม1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งเยี่ยมมากขึ้นตัวตบมือได้ไหมได้อะทีนี้ลักษณะที่2ใช้แทนกิริยาอาการเราก็จะเป็นการนั่งใช่ไหมอ่ะนั่งลงเลยลูกนั่งลงเลยนะตัวให้ตรงนะหลังให้ตรงนะปลายทางด้วยนะลูกอ่ะพร้อมเพื่อนๆช่วยกันท่อง1 2และ3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งยืดตัวตบมือทีนี้ท่าสุดท้ายก็คือลักษณะที่3นะลูกใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกนะเราก็ได้ฝึกท่าเศร้าโศกไปอ่ะนักเรียนยืนขึ้นลูกอ่ะท่าสุดท้ายนะท่าสุดท้ายนะท่าเศร้าโศกนะครับอ่ะท่าเศร้าโศกนะอ่ะพร้อมนะ1 2และ3ช่วยท่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้ก้มหน้าเล็กน้อยก้มหน้าเล็กน้อยอ่ะคืนตัวตบมือ เป็นไงลูกทำได้ไหมทำได้ดีด้วยนะครับอ่ะประจำที่ขอบใจมากนะครับครูก็เชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าที่เราเจอกันถ้าเกิดมีการให้ออกมาหน้าชั้นเรียนเราจะสลับกันออกบ้างเนาะฝึกความกล้าแสดงออกมาดูกันต่อสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์

0: นะ
1: ดูเลยสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะลูกก็เป็นการนำท่าทางต่างๆและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นคำพูดกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูดนะครับให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องส่วนภาษาท่าทางนาฏศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะลักษณะที่1ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูดนะครับลักษณะที่2ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนกิริยาอาการและลักษณะสุดท้ายภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองซึ่งเราก็ได้ฝึกไปทั้ง3ลักษณะนี้เลยถูกต้องไหมนะครับอ่ะต่อทีนี้มาทบทวนเป็นภาพกันบ้างนะทบทวนเป็นภาพถ้านั่งนักเรียนคิดว่าภาพที่1หรือภาพที่2ภาพไหนถูกต้อง
2: ภาพ
1: 1หรือ2ลูก
2: ภาพ1
1: ภาพที่1ใช่ไหมปลายทางแล้วลูกภาพที่1หรือ2ครับต้นทางตอบว่าภาพที่1ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเฉลยคำตอบกันเลยภาพที่1ตบมือนะส่วนภาพที่2นั้นผิดนะครับท่าที่1เป็นท่านั่งของตัวนางหรือตัวพระตัวพระนะทีนี้ดูภาพต่อไปเลยนะครับเป็นท่าปฏิเสธนะนักเรียนคิดว่าภาพที่1หรือภาพที่2ถูกต้องครับ
2: ภาพที
1: ่2ภาพที่เท่าไหร
2: ่
1: นะภาพที่2ภาพที่2ใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันภาพที่2ถูกต้องตบมือส่วนภาพที่1นั้นผิดนะครับมาดูกันต่อสังเกตดีๆนะครับท่านี้คือท่าเศร้าโศกนักเรียนคิดว่าภาพที่1หรือภาพที่2ถูกต้องปลายทางด้วยลูกช่วยตอบด้วยนะครับภาพไหนลูกภาพที่2ใช่ไหมเรามาดูคำตอบกันภาพที่2ถูกต้องตบมือภาพที่1นั้นผิดนั่นเองไม่ใช่นะครับเป็นยังไงยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะยืดหลังตรงนั่งพับเพียบครับนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยยืดหลังตรงนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนอะไรลูกประกอบเพลงเอาใหม่อีกหนึ่งครั้ง1 2 3การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนะซึ่งในครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกร้องเพลงและเริ่มจะมีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับเอาละสำหรับในครั้งนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและ

0: รับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องใหม่นะคะคุณครูนะคะได้รับสิ่งที่นักเรียนมีคำถามไหมกับคุณครูนะคะคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าการทำน้ำหวานให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะทำไมเราต้องใส่เกลือลงไปมีนักเรียนมีคำถามมาถามคุณครูนะคะนักเรียนสงสัยไหมสงสัยไหมคะทำไมต้องใส่เกลือคะเพราะอะไรอ่ะทำให้น้ำแข็งเย็นลงนะคะการที่เราใส่เกลือลงไปนะคะเพราะว่าเกลือนั้นจะไปดูดความร้อนจากน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะที่เย็นอยู่แล้วก็เย็นลงไปอีกหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำลงไปอีกนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งนั้นเกิดการหลอมเหลวช้านั่นเองนะคะเอาละค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันบ้างนะคะว่าน้ำนั้นจะเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมน้ำเปลี่ยนสถานะอย่างไรเป็นกิจกรรมที่2นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำได้นะคะแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะดังนั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีน้ำนะคะถุงพลาสติกใสขวดรูปกรวยไม้ขีดไฟยางรัดของชุดตะเกียงแอลกอฮอล์และกระป๋องทรายดับไฟค่ะ

มีอุปกรณ์ชนิดไหนที่นักเรียนไม่รู้จักไหมคะมีไหมส่วนใหญ่จะรู้จักใช่ไหมคะอ่ะนั่นคือวัสดุอุปกรณ์ที่เรานั้นจะทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้า100ถึง101ค่ะปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะต้นทางเปิดได้เลยค่ะกิจกรรมที่จะทำในวันนี้ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะข้อที่1ถึงข้อที่3เอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะลองมืออ่านได้เลยค่ะว่าทำอย่างไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรามาดูนะคะนักเรียนต้องสังเกตอะไรคะทราบไหมเอ่ยชุดอุปกรณ์ดังรูปชุดอุปกรณ์นะคะก็จะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนลองดูสิคะต้องสังเกตอะไรบ้างอะไรคะตะเกียงแอลกอฮอล์อะไรต่อเอ่ยที่กั้นลมนักเรียนดูลูกศรชี้นะคะจะได้รู้จักนะคะตรงไหนเขาเรียกที่กั้นลมตรงไหนเขาเรียกตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็น
1: ตะแกรง
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ขวด
0: รูปกรวยนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติกเขาให้นักเรียนนั้นสังเกตชุดอุปกรณ์นะคะตามรูปนี้เลยหลังจากเราสังเกตแล้วนะคะนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะต้องร่วมกันอภิปรายค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปทำอะไรไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็อะไรต่อคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดับไฟดังนั้นจะเป็น2ช่วงให้เราต้องสังเกต2ช่วงก็คือช่วงที่นำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆส่วนช่วงที่2ก็คือหลังจากดับไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นทั้ง2อย่างเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ
1: จ
0: ัดอุปกรณ์ดังรูปแล้วก็ร่วมกันทำอะไร
1: ระ
0: ดมความคิดเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ว
0: ิธีการสังเกตที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตอะไรอ่ะเอาชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟแล้วเราต้องสังเกตอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะก็ต้องคุยกันหลังจากนั้นทำอะไรคะต่อไปคะจะต้องมีการออกการบันทึกข้อมูลเมื่อเรารู้วิธีการสังเกตแล้วก็มาออกแบบการบันทึกข้อมูลเราจะออกแบบการบันทึกข้อมูลอย่างไรดีอันนั้นคือต้องร่วมกันระดมความคิดนะคะคุยกันในกลุ่มหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะใช่เรามีหลายคนไหมในกลุ่ม
1: ม
0: ีหลายคนก็ต้องแบ่งหน้าที่กันค่ะนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทำตามแผนที่เรานั้นวางไว้นะคะกิจกรรมนะคะจะอยู่ในหน้า102ถึง103นะคะช่วงแรกนะคะช่วงแรกนั้นนะคะเขาให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายก่อนนะคะร่วมกันอภิปรายอะไรนะคะอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆและดับไฟจะมี2ช่วงนะก็คืออะไรนะคะช่วงแรกคือนำไปตั้งไฟอ่อนๆช่วงที่2คือหลังจากดับไฟจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ให้นักเรียนในกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ช่วยกันคิดว่าเมื่อเรานำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรให้นักเรียนนั้นวาดรูปและเขียนบรรยายผลการสังเกตลงไปอันนี้คือก่อนทำกิจกรรมเราต้องมาดูก่อนว่าคุยกันก่อนสิว่าเฮ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนะคะก่อนทำกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่เลยเมื่อดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือนักเรียนนั้นวาดรูปแล้วก็เขียนบรรยายผลการสังเกตไปเช่นกันนะคะตรงส่วนนี้สงสัยไหมคะสงสัยไม่สงสัยนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้นะคะสรุปแล้วปลายทางกิจกรรมช่วงแรกทำอะไรให้สังเกตชุดอุปกรณ์ค่ะตามรูปที่เขาให้มานะคะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆและสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะหลังจากดับไฟหลังจากนั้นให้ในบันทึกผลลงไปในใบงานก็ต้องรบกวนที่คุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามนะคะตามรูปนี้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะวันนี้เราจะดำเนินการไปเร็วนิดนึงเพราะเรามีการทำกิจกรรมนะคะช่วงหลังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนช่วงแรกนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยเมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคุณครูอยากฟังคำตอบของนักเรียนค่ะขอเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะ5ละกันค่ะกลุ่มที่5น้ำปั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
1: เมื่อตั้งไฟไปแล้วรอไปสักพักแล้วน่าจะมีฟองอากาศขึ้นแล้วน่าจะเกิดการถุงพองขึ้นคร
0: ับ มีฟองอากาศใช่ไหมคะแล้วก็ถุงน่าจะพองขึ้นมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเขียนแตกต่างจากเพื่อนมีไหมหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมคะมีกล้องตอบว่าอะไรครับ
2: มีไอน้ำครับบริเวณในถุง
0: อ๋อคิดว่ามีไอ้น้ำบริเวณในถุงนะคะอ่ะนั่งลงขอบใจมากค่ะทั้งสองคนนะคะต่อไปล่ะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นชุดอุปกรณ์นะคะที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ดับไฟค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะใครจะตอบคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1
3: พลาสติกจะหดตัวลงครับ
0: ถุงพลาสติกน่าจะหดตัวลงมีอย่างอื่นอีกไหมคะอื่นมีไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมนอกจากถุงพลาสติกหดตัวลงครับ
4: ถุงพลาสติกจะแฟบตัวครับ
0: อ๋อถุงพลาสติกจะแฟบตัวเราก็ยังอยู่ที่ถุงพลาสติกนะคะมีอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปทำกิจกรรมกันดูนะคะต่อไปค่ะคุณครูผ่านไปแล้วนะต่อไปค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวลองมาดูการออกแบบการบันทึกข้อมูลเราจะออกแบบการบันทึกข้อมูลอย่างไรดีนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะเขียนบรรยายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการวาดรูปบางคนยังวาดไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปวาดทีหลังได้ตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางต้องหันมาที่คุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องคุยกันในกลุ่มแล้วก็ออกแบบเองนะคะเราดูแนวทางว่าทำอย่างไรนะคะออกแบบการบันทึกข้อมูลค่ะนะคะ

0: เอาล่ะเราทำกี่ช่วงนะนักเรียน
1: เราทำ2ช่วง
0: มี2ช่วงใช่ไหมคะคือช่วงที่1คืออะไรอ่ะ1คืออะไรช่วงที่อะไรคะนำอุปกรณ์ไปทำอะไรไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็ช่วงไหนอีกสักคือช่วงไหนคะช่วงที่หลังจากดับไฟแล้วเราต้องสังเกตใช่ไหมคะสองช่วงนี้ดังนั้นถ้าในกลุ่มคุยกันถ้าเราจะออกแบบบันทึกด้วยการวาดรูปอ่ะก็วาดรูปไปลักษณะแบบนี้ดังนั้นสิ่งต้องคุยกันในกลุ่มสิ่งที่ต้องมีเลยคือต้องมีการนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟอ่อนๆ อันนี้ต้องมีแน่ๆเพราะเราต้องสังเกตใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากดับไฟเราสังเกตอะไรนะคะดังนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนผลการสังเกตลงไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเราจะสังเกตอะไรดีนะคะสังเกตอะไรดีเอาละค่ะซึ่งนักเรียนต้องเขียนผลการสังเกตเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะสังเกตอะไรบ้างตรงนี้สำคัญนะคะนักเรียนไปตั้งไฟแล้วต้องสังเกตอะไรบ้างอ่ะใช่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งในขวดนี้นะคะจะมีน้ำเขาจะใส่น้ำมาไว้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องใส่น้ำลงไปนะคะดูอะไรบ้างลองดูซิน้ำมีปริมาณแค่ไหนนะคะก่อนที่จะตั้งไฟนะแล้วก็พอตั้งไฟแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างน้ำในขวดมีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในขวดรูปกลวยอะค่ะคืออะไรหนูเห็นอะไรหนูเขียนหนูเห็นอะไรหนูเขียนนะคะแล้วน่าจะสังเกตอะไรอีกนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขวดรูปกลวยแล้วน่าจะอะไรได้นะถุงพลาสติกใช่ไหมถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกนักเรียนบอกว่าหนูน่าจะสังเกตถุงพลาสติกนะคะคุณครูก็ลองดูนะคะสังเกตถุงพลาสติกค่ะว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนกันทั้งสองอย่างเลยเนาะทั้งตอนที่นำไปตั้งไฟและตอนที่ทำไมคะดับไฟลงแล้วก็สังเกตเหมือนกันนั่นคือคนที่ถนัดการวาดรูปแต่ต้องเขียนบรรยายด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมคะต่อไปบางคนบอกว่าถ้าหนูไม่วาดรูปได้ไหมคะคุณครูหนูทำตารางได้ไหมได้แล้วทำตารางหนูจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปอ่ะหนูจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปคะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: ลักษณะอะไรขั้นตอนการทำกิจกรรมเรามีกี่ขั้นตอนนะ2ขั้นตอนใช่ไหมคะหรือ2ช่วงใช่ไหมที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คืออะไรบ้างนะตอนที
1: ่
0: ตอนที่อะไรคะ
1: ต
0: ั้งไฟอ่อนๆตรงนี้ครูไม่ได้เอามาจากตรงไหนเลยก็อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมนั่นแหละบางคนนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเริ่มต้นหนูก็กลับไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมจะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางมากขึ้นนะคะในการเขียนนำชุดอุปกรณ์ไปตั้งไฟแล้วก็เขียนผลการสังเกตลงไปนะคะเราสังเกตอะไรได้บ้างและมีอะไรอีก
1: หล
0: ังอะไรหลังจากดับไฟผลการสังเกตเป็นอย่างไรนี่คือรูปแบบตารางสิ่งที่ต้องมีเลยคือขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คือบอกแล้วเมื่อสักครู่2ช่วงคือนำไปตั้งไฟอ่อนแล้วก็หลังจากดับไฟแล้วผลการสังเกตดังนั้นเดี๋ยวคุยกันนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนในกลุ่มนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นได้ออกแบบการบันทึกนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มนะคะสรุปแล้วปลายทางกิจกรรมช่วงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดอุปกรณ์และระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการอภิปรายนะคะแล้วก็ต้องรบกวนครูปลายทางให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะตรงส่วนนี้นักเรียนไปออกแบบกิจกรรมได้เลยค่ะว่าต้องทำอย่างไรออกแบบบันทึกได้เลยค่ะ

อะล่ะค่ะนักเรียนนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะทั้งต้นทางและปลายทางไหนใครออกแบบเป็นการวาดรูปคะยกมือหน่อยค่ะวาดรูปมีนะคะสำหรับต้นทางมีกลุ่ม4ใครออกแบบเป็นตารางคะอ๋อนะคะทำไมคะถึงออกแบบเป็นตารางกันเพราะอะไรอ๋อง่ายกว่าใช่ไหมคะนะคะแสดงว่ากลุ่ม4ชอบวาดรูปใช่ไหมนะอ่ะมาค่ะคุณครูนะคะจะแนะนำวิธีการทำกิจกรรมก่อนที่นักเรียนนั้นจะไปลงมือนะคะต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะซึ่งนะคะนักเรียนจะต้องใส่น้ำนะคะลงไปในขวดรูปกรวยใส่ในปริมาณที่พอเหมาะก็คือไม่มากจนเกินไปนะคะถ้าใส่น้ำปริมาณมากนะคะนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งไฟค่อนข้างที่จะนานผลการสังเกตก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเรียนใส่น้ำเนี่ยลงไปนะคะลงในขวดรูปกรวยหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะลองเดาซิทำอะไรต่อไปใช้อะไรใช้ถุงทำไมคะครอบปากขวดรูปกรวยแล้วก็ใช้อะไรคะหนังยางนะคะหนังยางมัดให้เรียบร้อยมัดให้แน่นเมื่อมัดเรียบร้อยแล้วให้

0: แน่นแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยเห็นชัดไหมคะอ่ะขอดูนะคะทั้งหมดนะคะชัดไหมคะชัดเจนนะต่อไปนักเรียนทำอะไรต่อไปนักเรียนจะต้องทำอะไรคะสังเกตก่อนเนาะก่อนที่จะทำก่อนที่จะตั้งไฟนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าปริมาณน้ำแค่ไหนนะคะปริมาณน้ำที่ให้เนี่ยแค่ไหนสังเกตดูให้ดีนะคะต้องสังเกตให้ละเอียดหลังจากนั้นนักเรียนก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นักเรียนเคยจุดกันไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้สำคัญนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างระมัดระวังด้วยวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้อุปกรณ์ที่ทำไมคะมีไฟเนาะนะคะมีไฟดังนั้นค่ะนักเรียนก็ใช้ไม้ขีดไฟนะคะไม้ขีดไฟจุดซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางไม่มีไม้ขีดไฟก็อาจจะใช้ไฟเช็คก็ได้นะคะก็ใช้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะจุดไฟนักเรียนจุดไฟเป็นไหมคะเป็นป่ะเมื่อจุดไฟเรียบร้อยแล้วนักเรียนเอาก้านไม้ขีดเอาไว้ไหนคะใส่ลงไปในไหนคะใส่ลงไปในสายนะคะเพื่อทำการดับไฟนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อไปนะคะนักเรียนก็ทำไมคะต้องช่วยกันนะในกลุ่มนะคะเอากรวยนะคะขวดรูปกรวยที่มีน้ำนะคะที่จัดการเรียบร้อยมัดปักถุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมัดเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งไว้บนตะแกรงนะคะไว้บนตะแกรงหลังจากนั้นก็ทำไมคะค่อยๆทำไมดันตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะดันตะเกียงแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็สังเกตเวลาสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการสังเกตอะไรบ้างนักเรียนคุยกันแล้วในกลุ่มนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าเป็นอย่างไรตั้งเอาไว้นานสักเท่าไหร่ถึงดับไฟได้ก็ประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ทำการดับไฟใช่ไหมคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วผ่านไปสัก 2-3 นาทีแต่ครูเน้นย้ำค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทำไมคะตอนนี้อุปกรณ์เรามีไฟค่อนข้างที่จะร้อนตอนที่ตั้งไฟแบบนี้ห้ามจับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นห้ามจับนะคะเพราะว่าร้อนนะคะทีนี้เราจะดับไฟทำไงคะค่อยๆดึงออกมาค่อยดึงออกมาทำไงคะเอาฝาทำไงคะค่อยๆครอบแบบนี้ครอบอย่างนุ่มนวลนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวไปทำกันเองนะคะดังนั้นนักเรียนในกลุ่มนะคะขอ1คนที่เป็นคนบันทึกผลนะคะแล้วนอกนั้นก็คือเก็บใบงานให้เรียบร้อยค่ะเก็บชุดกิจกรรมให้เรียบร้อยตั้งอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้ตรงกลางมีพื้นที่ว่างนะคะเพิ่มกรรมที่ว่างมาค่ะสำหรับนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันแบ่งหน้าที่และร่วมกันทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้นะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำค่ะหานักเรียนทำกิจกรรมและใช้อุปกรณ์ยังไม่ถูกต้องนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังคะต้นทางปลายทางคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วต้นทางถ้าพร้อมหนูจะต้องไม่มีอะไรบนโต๊ะนอกจากแบบฝึกหัดแค่1อย่างนะคะแล้วขอตัวแทนกลุ่มไปหยิบอุปกรณ์ด้านข้างของหนูได้เลย1คนเท่านั้นค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆพร้อมก่อนสำหรับต้นทางนะคะเอาออกมาจากตะกร้าจัดวางก่อนเลยค่ะจัดวางเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายผลนะคะหลังจากที่เรียนนั้นได้ทำกิจกรรมไปนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าเอ๊ก่อนนำไปให้ความร้อนค่ะน้ำมีสถานะเป็นอะไรคะตอนนี้ทุกคนจะต้องทำอะไรคะหันมาข้างหน้าค่ะเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะคะก่อนนำไปให้ความร้อนค่ะน้ำมีสถานะใดคะ
1: เป็นของเหลว
0: เป็นของเหลวถูกต้องค่ะแล้วกิจกรรมของเราก็คือช่วงแรกให้ไปตั้งไฟอ่อนๆใช่ไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถามก่อนว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีนะคะมีอย่างไรบ้างมีอย่างไรบ้างอ่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวครูบอกก็ได้ขอหนูค่ะที่นั่งใกล้พงศกรเอาละค่ะกลุ่มของหนูสังเกตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างคะลูก
2: ถุงพลาสติกมีการพองตัวค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะหมดหรือยังพูด
2: มีไอ้น้ำในขวดค่ะ
0: กลุ่มอื่นฟังนะเราจะตอบในสิ่งที่เพื่อนไม่ได้ตอบนะคะแตกต่างจากเพื่อนเนาะนะคะ

0: มีถุงพลาสติกพองขึ้นใช่ไหมคะมีไอ้น้ำอยู่ในขวดใช่ไหมคะไอ้น้ำมีลักษณะเป็นยังไงอะลูก
1: เป็นคว
0: ัน
1: ค่ะ
0: เป็นควันควันเป็นฟันควันอ่ะนั่งลงค่ะกลุ่มอื่นค่ะมีใครที่นอกเหนือจากนี้ไหมกลุ่มของกล้องนะคะกลุ่มของกล้องขอกล้องลองขอให้ตัวแทนในกลุ่มลองตอบหน่อยสิคะกล้องน่ารักมากเลยตอบหลายครั้งแล้วลองให้เพื่อนลองตอบดูเนาะอ่ะเป็นไงบ้างครับวิรศักดิ
2: ์มีไอ้น้ำขึ้นตรงถุงค
0: ่ะมีไอ้น้ำขึ้นไปตรงถุงเนาะนะคะรู้ได้ยังไงว่ามีไอ้น้ำขึ้นไปตรงถุงเราสังเกตจากอะไรว่ามีไอ้น้ำขึ้นไปในถุงสังเกตอะไรสังเกตจากอะไรอ่ะรู้ได้ยังไงว่าไอ้น้ำมันขึ้นไปในถุงสังเกตจากอะไรคะ
2: ถุงเปลี่ยนจาก
0: สังเกตจาก
2: เป็นฝ้าค
0: ่
2: ะ
0: สังเกตจากอะไรนะคะถุงเป็นยังไงคะเพื่อนๆช่วยกันในกลุ่มนะคะ
2: เป็นถุงเป็นฝ้าครับ
0: ถุงเป็นฝ้าสังเกตจากถุงเป็นฝ้านะคะอย่างอื่นมีอีกไหมลูกปัด
3: น้ำเริ่มเดือดค่ะ
0: ค่ะ
3: น้ำเริ่มลดลงค่ะ
0: น้ำลดลงด้วยค่ะนั่นคือเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะลองมาดูนะคะนักเรียนนะคะวางปากกาทุกสิ่งอย่างนะแล้วก็ลองหันมาที่คุณครูนะคะนักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมดูค่ะจับภาพให้ดีนะจับตาดูให้ดีนะเกิดอะไรขึ้นเห็นตรงสีแดงๆนี่ไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรมีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะหนูเห็นฟองแก๊สไหมที่เป็นผุดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมที่เป็นผุดขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะฟองแก๊สเห็นอะไรอีกอ่ะได้สังเกตไหมปริมาณน้ำปริมาณน้ำเป็นยังไงอ่ะพอตั้งไฟแล้วปริมาณน้ำในขวดนะคะค่อยเนาะลดลงสังเกตอะไรได้อีกถุงพลาสติกเป็นยังไงถุงสังเกตชัดเจนเลยคือพองขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะเพิ่มเติมว่ามีละมีอะไรคะมีหยดน้ำอยู่ในถุงใช่ไหมคะมีไอ้น้ำอยู่ในถุงนะตรงส่วนนี้ต่อไปค่ะต่อไปเมื่อดับไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเมื่อดับไฟเมื่อสักครู่กลุ่มไหนยังไม่ตอบกลุ่มที่5ยังไม่ได้ตอบ
4: ถุงหดตัวลงค่ะ
0: ถุงหดตัวลงไงอีกคะลูก
4: ปริมาณน้ำลดลงค่ะ
0: ค่ะ
4: ไอ้น้ำในถุงเริ่มกลายเป็นเหงื่อค่ะ
0: ไอ้น้ำในถุงเริ่มกลายเป็นเหงื่อเหงื่อมีลักษณะเป็นยังไงคะตามความเข้าใจของหนู
4: เป็นน้ำน้ำ
0: อ๋อเป็นน้ำน้ำเหลวๆใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่มที่4เห็นอะไรอีกไหมพบอะไรไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมคะ
5: ไอ้น้ำระเหยค่ะ
0: ไอ้น้ำระเหยไอ้น้ำระเหยค่ะมีไหมคะ
5: กลายเป็นน้ำค่ะ
0: ไอ้น้ำระเหยกลายเป็นน้ำนั่นไงต่อคะหมดหรือยัง
5: ถุงแฟบค่ะ
0: ถุงแฟบลงนะคะปรบมือกับเพื่อนทุกคนที่เลยนะคะเรามาดูค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเห็นครูวงกลมไว้ไหมเห็นไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรคือไอ้น้ำเปล่าคืออะไรคือหยดน้ำค่ะที่เกาะอยู่ที่ข้างขวดรูปกรวยของหนูมีไหมมีไหมคะตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่นะเพราะว่าเราดับไฟแล้วตอนนี้นะคะมีไม่มีมีต่อไปเห็นอะไรอีกที่คุณครูชี้นี่คือถุงเป็นยังไงคะถุงแฟบลงนอกจากถุงแฟบลงแล้วเห็นสีขาวๆไหมสีขาวๆนั่นคืออะไรคะสีขาวๆนั่นก็คือฝ้านั่นเองฝ้าเป็นยังไงก็คือหยดน้ำนะคะหยดน้ำนะหยดน้ำหลายๆหยดนะคะพอรวมตัวกันเยอะๆเราก็จะมองเห็นว่าเป็นฝ้าขาวนะคะที่อยู่ในถุงนั่นเองนะคะมองเป็นฝ้าขาวมีไหมตอนนี้ยังเป็นฝ้าขาวอยู่ไหมขาวไหมนะคะเป็นหยดน้ำนะคะที่รวมตัวกันแล้วก็ทำให้เรานั้นมองเป็นฝ้าขาวนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้ทำกิจกรรมลงไปนะคะเอาล่ะถึงตรงจุดนี้แล้วค่ะหน้า108ค่ะให้นักเรียนประเมินตนเองวันนี้เราได้มีการออกแบบบันทึกข้อมูลไหมคะหนูได้มีไหมลูกออกแบบบัน

0: ข้อมูลนะคะถ้าใครนะคะยังเขียนไม่เรียบร้อยก็กลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะคนไหนที่ทำเป็นตารางหรือจะวาดรูปนะคะแต่ครูเห็นส่วนใหญ่นักเรียนค่อนข้างที่จะทำได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือเขียนบรรยายก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปวาดรูปทีหลังใช่ไหมคะนะคะนั่นคือการทำงานที่รวดเร็วมีการวางแผนทำให้เราเสร็จทันต่อเวลาส่วนรายละเอียดต่างๆเราค่อยไปเก็บหลังจบชั่วโมงได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นวาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเราจดเนื้อหาสำคัญไปก่อนแล้วเราค่อยไปใส่รายละเอียดทีหลังอ่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสรุปกิจกรรมค่ะนะสรุปกิจกรรมอย่างไรบ้างวันนี้เราทำอะไรกันมาบ้างตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะหันมาฟังคุณครูสรุปกิจกรรมวันนี้รู้อะไรบ้างเอาขอสัก1คนค่ะ1คนอ่ะกล้องน่ารักมากลูกปัดแดงกล้องก่อนนะคะ
1: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรครับน้ำเปลี่ยนสถานะได้จากการได้รับความร้อนครับเมื่อเปลี่ยนสถานะแล้วน้ำจะก่อให้เปลี่ยนแล้วจะก่อให้เกิดแก๊สครับหรือว่าเป็นไอน้ำครับ
0: ครับ
1: และได้ทดลองครับ
0: นะคะนั่นคือกล้องคิดว่าได้แบบนี้นะคะนั่งลงค่ะเยี่ยมค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากกล้องไหมคะลูกปัดผมเพิ่มเติมจากกล้องนะคะ
1: น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สได้ค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่เพิ่มเติมจากกล้องใช่ไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะเรามาดูนะคะสรุปกิจกรรมสรุปได้ว่าเมื่อนำขวดรูปกรวยนั้นไปตั้งไฟอ่อนๆเกิดอะไรคะเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรคะเมื่อสักครู่เกิดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีอะไรอีกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มีอะไรคะน้ำจะมีปริมาณน้อยลงมีอะไรคะถุงพลาสติกทำไมนะถุงพลาสติกจะค่อยๆพองขึ้นนั่นคือตอนที่เรานำไปตั้งไฟใช่ไหมนะคะต่อไปเมื่อดับไฟค่ะเกิดอะไรขึ้นคะดับไฟ
2: ฟ
0: ้
2: าส
0: ี
2: ขาว
0: พอฟ้าสีขาวจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดพบอะไรอีกนะฟ้าสีขาวที่ไหนอ่ะบริเวณถุงนะคะเกาะอยู่ในถุงพลาสติกมีอะไรอีกคะถุงพลาสติกจะแฟบลงนั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราดับไฟนะคะก็จะมีหยดน้ำเกาะข้างขวดมีฝ้าขาวที่เกาะอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกนั้นแฟบลงนั่นเองนะคะนั้นสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของน้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะนักเรียนก็กลับไปเขียนเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโด ดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องน่าใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่กันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันทำแล้วก็ร่วมช่วยกันคิดด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนค่ะเอาละค่ะคุณครูมีกิจกรรมนะคะมาร่วมสนทนากับนักเรียนนะลูกกิจกรรมนั้นก็คือสนทนานำความรู้การอ่านงานเขียนนะคะประเภทอธิบายและแสดงขั้นตอนมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนลูกมีอะไรบ้างคะ
1: การทำข้าว
0: เสียงดังๆเลย
1: การ
0: อะไรการล้างมือการอะไรอีก
1: แปรงฟ
0: ันเราจะต้องแปรงฟันมีอะไรอีกคะการซักผ้าแล้วมีอะไรอีกลูก
1: การทำก
0: ับข้าวการทำกับข้าวมีขั้นตอนอะไรบ้างนะมีขั้นตอนเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่ากับข้าวนี่หมายถึงว่าหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทอดไม่ว่าจะเป็นผัดไม่ว่าจะเป็นตุ๋นไม่ว่าจะเป็นต้มก็จะมีขั้นตอนที่หลากหลายใช่ไหมลูกถ้าเราอยากจะทำตุ๋นแต่เราเอาไปผัดเด็กๆคิดว่าผิดขั้นตอนไหมลูก
1: ขั้นตอน
0: ผิดใช่ไหมคะเราจะได้สิ่งที่ต้องการไหมลูก
1: ไม่ได้
0: นั่นเองอ่ะมาดูเด็กๆมีใครนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคำถามคุณครูดูซิว่ามีใครเคยหุงข้าวบ้างยกมือค่ะโอ้โหเอามือลงค่ะลูกเด็กๆปลายทางล่ะคะวิธีการหุงข้าวของนักเรียนนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างให้คุณครูปลายทางนะคะลองสุ่มเลขที่นะคะหรือว่าขออาสาสมัครนะคะให้เด็กๆออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆต้นทางของเราเนี่ยหุงข้าวกันมาก็คือเคยหุงข้าวกันแล้วใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นคุณครูขอตัวแทน2คนค่ะลูกตัวแทนตัวแทน1คนมาแล้วตัวแทนคนที่2ใครขอผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเผื่อเราจะได้เห็นความแตกต่างว่าแต่ละบ้านนั้นมีวิธีการหุงข้าวอย่างไรเชิญเลยค่ะลูกออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะนี่เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนนะก็คือบ้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการหุงข้าวของแต่ละบ้านนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ใครก่อนดีให้ใครก่อนดีหึถ้าอย่างนั้นปล่อยยิ่งฉุกลูกปล่อยยิ่งฉุกชนะนะคะชนะหนูเริ่มก่อนเลยลูก เริ่มก่อนเลยค่ะคุณแม่ใช้ให้หนูไปหุงข้าวก้องไปหุงข้าวให้แม่หน่อยก้องอย่างแรกเลยก้องทำอย่างไรก่อนลูก
2: เทข้าวใส่หม้อข้าวครับ
0: เทข้าวใส่ลงไปในหม้อข้าวแล้วก็อะไรอีกลูก
2: เทประมาณ1ข้อนิ้วครับ
0: เทประมาณ1ข้อนิ้วคือเราวัดข้าวเลยใช่ไหมอ๋อ1ข้อนิ้วแล้วอะไรต่อลูก

0: หนูเคยหุงข้าวจริงไหมคะเอาตามที่บ้านหนูหุงเลยลูกเพราะว่าหนูหุงแล้วที่บ้านกินได้ถูกไหมหนูบอกขั้นตอนของหนูเลยลูก
1: นำข้าวไปซาว
0: นำข้าวไปซาว
1: ซาวประมาณ 2-3 ครั้งครับ
0: ซาวประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เอาไปใส่หม้อ
0: เอาไปใส่หม้อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะคะก็คือมีครบทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมลูกหม้อหุงข้าวเอาไปใส่หม้อแล้วก็ทำอย่างไรต่อ
1: เปิดสวิตช
0: ์เปิดสวิตช์เดี๋ยวนะคะคุณครูขอถามหนึ่งคำถามหนูใส่น้ำในข้าวแล้วหรือยัง
1: ใส่แล้วคะ
0: หนูใส่ตอนไหนลูก
1: เช้าข้าวเสร็จก็ใส่ครับ
0: เช้าข้าวเสร็จก็ใส่เห็นไหมคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆทำตามที่เพื่อนบอกนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยไม่มีการเอะใจสักนิดนึงเด็กๆคิดว่าข้าวที่ใส่ในหม้อหุงข้าวนั้นจะสุกไหมลูกอาจจะสุกแต่สุกแบบไหนก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรลูกถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความกล้าหาญเนาะที่มาบอกวิธีการหุงข้าวบ้านหนูนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูบ้านของอีกคนหนึ่งเริ่มแรกเลย
2: หนูเอาหม้อหุงข้าวไปล้างน้ำก่อนค่ะ
0: เอาหม้อหุงข้าวไปล้างน้ำขั้นตอนแรก
2: แล้วก็ตักข้าวสาร3ถ้วยตวงค่ะ
0: ตักข้าวสาร3ถ้วยตวงเพราะว่าเราคำนวณถึงปริมาณสมาชิกในครอบครัวถูกไหมลูก
2: ค่ะแล้วก็เทน้ำ1ข้อนิ้วค่ะ
0: เทน้ำ1ข้อนิ้วแล้วก
2: ็ซาวข้าวก่อนเทน้ำค่ะ
0: อ๋ออ่ะโอเคงั้นเราเลื่อนลำดับนะคะก็จะเป็นเมื่อเราเนี่ยตักข้าวใช่ไหมคะ3ถ้วยตวงใส่ลงไปในหม้อแล้วเราก็เอาไปล้างซาวให้เรียบร้อยถูกไหมลูกซาวกี่ครั้ง
2: 2-3 ครั้งค่ะ
0: 2-3 ครั้งหลังจากนั้น
2: เทน้ำ1ข้อนิ้วค่ะ
0: เทน้ำน้ำไหนน้ำก๊อกน้ำประปาน้ำ
2: น้ำดื่ม
0: น้ำดื่มแล้ว1ข้อนิ้วไหน1ข้อนิ้วเราอ่ะ1ข้อนิ้วหมายถึงว่าเราจิ้มลงไปจนถึงก้นมันเลยไหมหรือว่าจิ้มแค่บริเวณที่มันเป็นข้าว
2: ผิวข้าวค่ะ
0: ตรงบริเวณผิวข้าวนะคะ1ข้อนิ้วใช่ไหมลูกหลังจากนั้น
2: แล้วก็เช็ดหม้อให้แห้งค่ะ
0: เช็ดหม้อให้แห้งแล้วก็อะไรต่อลูก
2: เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวค่ะ
0: เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าว
2: แล้วก็เอาหม้อข้าวไปใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะ
0: เอาหม้อข้าวไปใส่ในหม้อหุงข้าว
2: ปิดฝาแล้วก็เปิดสวิตช์ค่ะ
0: ปิดฝาแล้วก็เปิดสวิตช์ที่บ้านใครทำเช่นนี้บ้างยกมือทำแบบเดียวคล้ายๆกันเลยนะลูกเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะจะได้เห็นว่าการที่เรานะคะทำอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบขั้นตอนนะคะก็จะทำให้เรื่องหรือสิ่งนั้นๆง่ายขึ้นถ้านักเรียนจำขั้นตอนได้ครบทุกกระบวนการนักเรียนสามารถทำได้ครบสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดความสับสนและสิ่งที่นักเรียนทำตามทั้งหมดนั้นก็จะประสบความสำเร็จค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะสนทนานำความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอนได้ 2. นักเรียนอ่านแผนภาพงานเขียนแล้วเขียนคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอนได้ 3. นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งคุณครูก็หวังว่าสิ่งที่เราจะเรียนไปวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะลูกนะเอาละค่ะเรามาดูความหมายกันก่อนนะลูกเกี่ยวกับการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายและงานเขียนคำแนะนำและวิธีปฏิบัตินะลูกนะ

การใช้พจนานุกรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ข้อแนะนำคำเตือนบนฉลากยาคู่มือและเอกสารของโรงเรียนข่าวสารทางราชการค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับการเขียนอธิบายนะคะการเขียนอธิบายเป็นการเขียนที่บอกลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าใจและชัดเจนวิธีการเขียนอธิบายผู้เขียนต้องตั้งหัวเรื่องหรือลำดับความคิดดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่อธิบายนั้นคืออะไรลักษณะเด่นหรือรายละเอียดนะคะ 2. จุดมุ่งหมายในการเขียนอธิบายสิ่งนั้น 3. ข้อคิดหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งนั้นและนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องค่ะการทำน้ำพริกกะปินะคะซึ่งเขียนอธิบายนะคะเด็กๆจะเห็นตรงกรอบด้านล่างใช่ไหมลูกตรงกรอบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวิธีทำน้ำพริกกะปินะคะซึ่งอย่างแรกเลยเด็กๆช่วยคุณครูอ่านหน่อยลูกขั้นตอนแรกของการทำน้ำพริกกะปิคืออะไร

0: ข้อ3ค่ะ
1: ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วย
0: เห็นไหมคะนักเรียนว่าการเขียนอธิบายนั้นง่ายไหมลูกง่ายไหมคะอย่างแรกเลยเราจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลังจากนั้นเด็กๆก็จะต้องมาเรียงลำดับข้อมูลเหมือนอย่างเช่นที่เราได้พูดคุยกันต้นชั่วโมงนะคะเกี่ยวกับอะไรคะวิธีการหรือขั้นตอนการหุงข้าวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเรียบเรียงความคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กๆทำอย่างไรนั่นก็คือเขียนนะคะเป็นลำดับขั้นตอนเมื่อผู้อ่านนะคะผู้อื่นมาอ่านผู้อื่นก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนที่เราเขียนได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นการเขียนอธิบายนะลูกนะต่อไปเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกนะคะฝึกทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะลูกนะคำชี้แจงนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่9ค่ะและที่สำคัญนะคะแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคนด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูคำชี้แจงนะคะของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่9ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะดูนะคะบนโต๊ะของตัวเองนะคะจะมีกระดาษอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมทำกิจกรรมนะคะใบงานที่9ในกระดาษที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆลองเรียงลำดับขั้นตอนนะคะวิธีการทำนะคะซึ่งทำอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะให้เด็กๆเรียนเรียบเรียงขั้นตอนนะคะเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำมาเขียนใส่ในชุดกิจกรรมหรือในใบงานที่9นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่คุณครูนะคะจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะ

0: ร่วมกันทำนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกพับกระดาษตามรูปแบบที่กำหนดให้ค่ะพร้อมทั้งเขียนวิธีการพับกระดาษให้ถูกต้องอ่ะคุณครูก็จะมีหมายมาให้แล้วนะคะซึ่งในชุดกิจกรรมของนักเรียนก็จะมีวิธีการพับกระดาษไว้ให้แล้วนะคะนักเรียนสามารถดูได้ทั้งบนหน้าจอและในชุดกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนนะคะเมื่อเด็กๆพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อเมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเรียบเรียงข้อมูลแล้วเขียนขั้นตอนการพับกล่องกระดาษลงไปในใบงานที่9พร้อมหรือยังคะลูก
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งมีเกินมา1ไม่เป็นไรนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนอีกเช่นเคยค่ะที่จะมาถามนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายและคำอธิบายแสดงขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครตอบได้บ้างเอ่ยว่าการอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำนะคะและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนั้นมีประโยชน์อย่างไรลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ย
1: ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่เราเขียนหรือพูดมากขึ้นครับ
0: ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนใช่ไหมคะถ้าเราเขียนตามขั้นตอนแล้วถ้าผู้อ่านมาอ่านแล้วทำตามที่เราเขียนไว้ได้นั้นแล้วเกิดผลสำเร็จก็จะทำให้การเขียนอธิบายและการเขียนแสดงขั้นตอนนั้นถูกต้องไปด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเก่งมากเลยลูกนั่งเลยค่ะเอาละค่ะในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะเรามักจะเจอกับขั้นตอนต่าง

0: ่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยค่ะวิธีการเข้าแถวนะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆของการเข้าแถวการรับประทานอาหารการที่เราจะซื้อขนมในโรงอาหารก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะรวมไปถึงในช่วงเวลาเรียนเวลาคุณครูมานักเรียนจะต้องทำอย่างไรนะคะเวลาคุณครูเนี่ยสอนจบแล้วนักเรียนจะต้องกล่าวอะไรบ้างก็จะมีขั้นตอนอยู่นะคะรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวการซักผ้าเป็นสิ่งที่นักเรียนมักจะเจอในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากไว้นะคะว่าการอ่านงานเขียนนะคะประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนั้นมีประโยชน์ที่สำคัญนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆจะต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการอธิบายหรือการแสดงขั้นตอนนะคะการทำตามลำดับขั้นตอนให้เด็กๆลองดูด้วยนะคะว่าในขั้นตอนนั้นมีคำเตือนอะไรหรือไม่หรือขั้นตอนไหนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนก็ขอให้นักเรียนนั้นอ่านและระมัดระวังหลังก่อนที่จะทำตามขั้นตอนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการพูดแสดงความคิดขออภัยค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 2. ใบงานที่ 10 เรื่องแบบร่างการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมเก็บนะคะผลงานนักเรียนและชิ้นงานนะคะกลับไปตรวจแล้วให้คะแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์

0: ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินไม่ว่าจะเป็นนะครับ1ตำแหน่งแล้วก็เป็น2ตำแหน่งไปที่เรียบร้อยแล้วโดยวิธีที่เราเลือกนำมาใช้นะครับในเรื่องของการหารนั้นก็จะเป็นการตั้งหารแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนนั่นเองนะครับก็คือนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารในวันนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเนี่ยเป็นทศนิยมแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะไม่เกิน3ตำแหน่งนั่นเองนะครับโดยวิธีในการหารนั้นก็จะเหมือนกับที่เราเคยได้เรียนกันมาเลยแต่เดี๋ยววันนี้นะครับความยากในเรื่องของการหารเนี่ยก็อาจจะมีความเพิ่มระดับความยากที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแต่จะไม่ทบทวนโดยใช้โจทย์จะถามนักเรียนว่าการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยมีวิธีการหาผลหารอย่างไรคุณครูได้บอกไปหรือยังครับเมื่อสักครู่นี้มันได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมหนึ่งในวิธีที่เราเลือกมาใช้นะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยคือใช้การตั้งหารนะครับใช้การตั้งหารนั่นเองและวิธีที่สองนะครับมีไหมครับใช้วิธีอะไรครับใช้นักเรียนบางคนบอกว่าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับเศษส่วนกับทศนิยมใช่ไหมครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนนั่นเองโดยนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารแล้วก็เปลี่ยนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับใช้วิธีหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารแล้วเขียนผลหารในรูปทศนิยมสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลหารของจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกันทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้พิจารณาการหาผลหารของ17นะครับหารด้วย8โดยการตั้งหารครับเดี๋ยวเราจะใช้การตั้งหารก่อนนะครับขั้นแรกนั้นเราก็จะหารนะครับหลักทางอะไรครับจากหลักทางเริ่มหารจากหลักทางซ้ายไปหลักทางขวานั่นเองนะครับในที่นี้จะเริ่มหารในหลัก10ก่อน8หาร1ในหลัก10ได้ไหมครับ
2: ไม
1: ่ได้ก็พิจารณานะครับ8นำไปหาร17เราก็มาดูนะครับว่า8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง17ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง17เอ่ย8คูณ2นะครับแต่ไม่เกิน17นั่นเองเราก็ใส่ตัวเลขอะไรครับ2ที่ผลหารนะครับในหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้8คูณ2มีค่าเท่ากับ1617ลบด้วย16มีค่าเท่ากับ1ตอนนี้เศษของเราเป็น1นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เศษของเราเป็น1นะครับแต่ในเรื่องของการหารเราต้องการหารต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับให้เศษอะไรครับให้เศษเป็น0ดังนั้นเราจะทำการเปลี่ยนตัวตั้งนะครับอาจจะเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็สามารถทำได้แล้วเราก็ใช้การหารต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเขาบอกว่า17เนี่ยมีค่าเท่ากับ 17.0 17.00 แล้วก็เท่ากับ 17.000 ดังนั้นเดี๋ยวเราจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะครับเราก็จะเขียน17ในรูปทศนิยมให้เป็น 17.000 นะครับแล้วก็นำ8ไปหารจนกว่าจะเหลือเศษเป็น0นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยคุณครูได้ให้นักเรียนได้ลองสังเกตใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการหารนะครับหากตัวตั้งแล้วก็ตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับเป็นในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับถ้าผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราจะเปลี่ยนนะครับตัวตั้งให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งและเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะครับหลักในการเปลี่ยนจำนวนนับให้เป็นทศนิยมแล้วก็เติมจุดใช่ไหมครับ

0: ต่อท้ายแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เติมศูนย์กี่ตัวครับ1ตัวถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็เติมศูนย์กี่ตัวครับ2ตัวเช่นเดียวกันถ้าจะต้องเปลี่ยนให้เป็น3ตำแหน่งก็ต้องเติมศูนย์ไป3ตัวนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหารนะครับ17หารด้วย8โดยการตั้งหารกันเลยขออีก1รอบครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนทีนี้ให้นักเรียนสังเกตนะครับเราจะเริ่มหารจากหลัก10ก่อน8หาร1ในหลัก10ได้ไหมครับไม่ได้นะครับพี่นาในหลักต่อไปนะครับ8หาร17ได้ไหมครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง17แต่ไม่เกิน17ครับ8คูณ2เขียนเลข2นะครับตรงผลหารในหลักหน่วยนั่นเอง8คูณ2มีค่าเท่ากับ16ครับนำ17ลบด้วย16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1เราจะเขียน1นะครับแต่อย่างที่ครูได้บอกไปเราต้องการหารต่อเพื่อให้เศษของเราเป็นอะไรครับเป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วน10ครับนี่เราก็จะต้องเขียนนะครับใส่จุดแล้วก็เติม0ลงไปก่อนนะครับทำให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก่อนทีนี้เราจะทำการกระจาย1ในหลักอะไรครับในหลักหน่วยไปหลักส่วน10นะครับได้เป็น10ส่วน10หรือ 1.0 นำ8ไปหาร 1.0 ครับมองให้เป็น10ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง10เอ่ย1นะครับเขียน1ที่ผลหารนะครับในหลักส่วน10เวลาเขียนแล้วต้องเขียนให้ตรงกันถูกต้องไหมครับเขียนให้เขียนหลักนะครับของผลหารเนี่ยให้ตรงกับตัวตั้งนั่นเองนะครับ8คูณ 0.1 มีค่าเท่ากับ 0.8 นะครับนำ 1.0 ลบด้วย 0.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.2 เศษของเราเป็น0หรือยังครับนักเรียน
1: ยัง
0: ไม่เป็น0ถ้าไม่เป็น0แบบนี้เราต้องหารต่อในหลักอะไรครับหลักส่วน100ดังนั้นเราจะเติม0ต่อท้ายที่เป็นตัวตั้งนะครับไปอีก1ตัวทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำการกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100นะครับได้เป็น20ส่วน100หรือ 0.20 นำ8ไปหาร 0.20 ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20ครับ8คูณ2มีค่าเท่ากับ16เราก็จะใส่ตัวเลข2นะครับไว้ที่ผลหารในหลักส่วน100 8คูณ 0.02 มีค่าเท่ากับ 0.16 นำ 0.20 ลบด้วย 0.16 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.04
0: เก่งมากครับตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ังเราต้องทำการเป็นไงครับเติม0เพิ่มอีก1ตัวที่ตัวตั้งนะครับเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพื่อที่จะเราต้องการหารต่อในหลักส่วนพันหลังจากนั้นเราจะกระจาย4ในหลักส่วน100ไปหลักส่วนพันนะครับได้เป็น40ส่วนพันนั่นเองหรือ 0.040 นำ8ไปหาร 0.040 ครับ8คูณอะไรแล้วได้40 8หาร40นะครับได้5เขียน5ที่ผลหารในหลักส่วนพันในส่วนที่เป็นตัวหารนะครับนี่แล้ว8คูณ 0.005 ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.040 นั่นเองนำ2จำนวนนี้ลบกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองดังนั้นตอนนี้เศษ

2.125 นั่นเองทีนี้ถ้าเราต้องการตรวจสอบนะครับความถูกต้องของ17หารด้วย8นั้นเราก็จะต้องนำ8ที่เป็นตัวหารไปคูณกับผลหารใช่ไหมครับผลหารที่เราเพิ่งตั้งหารมาเนี่ยได้เป็น 2.125 นักเรียนช่วยครูหน่อยครับนำ8ไปคูณ 2.125 ลองคิดนะครับในสมุดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ฝึกในเรื่องของการทบทวนการคูณด้วยนะครับการคูณทศนิยมนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องต่อจากนี้นะครับเราก็อาจจะได้เรียนไปในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องทั้งของการคูณแล้วก็การหารเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าถือโอกาสนะครับได้เป็นทบทวนในเรื่องของการคูณทศนิยมไปด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนหาผลคูณหน่อยครับ8 คูณ 2.125 ครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็ได้หาผลคูณให้ครูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับ8คูณ 2.125 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 17.000
0: ครับนักเรียนตอบครูบอกว่า17หรือ 17.000 นั่นเองนะครับนี่เลยดังนั้น17หารด้วย8เท่ากับ 2.125 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราก็ตอบ 2.125 นั่นเองและเราก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เรานิยมนำมาใช้ในเรื่องของการหานั่นเองก็คือเป็นไงครับเราจะเขียนในรูปเศษส่วนนะครับแสดงตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับตัวตั้งคือ17ตัวหารคืออะไรครับตัวหารคือ8นำตัวตั้งนะครับก็คือ17นี่นะครับ17หารด้วย8เนี่ยก็คือ17คูณด้วยส่วนกลับของ8ส่วนกลับของ8คือจำนวนใดเอ่ย
1: เศษ
0: 1ส่วน8ครับหลังจากนั้นนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเศษ17ส่วน8เอ๊ะแล้วเศษ17ส่วน8เราเขียนในรูปทศนิยมได้หรือยังครับ
1: ย
0: ังถามเมื่อเรียนว่า8เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับ
1: ไม
0: ่ใช่8เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับ
1: ไม่
0: ใช่8เป็นตัวประกอบของ1,000ไหมครับ
1: เป
0: ็นดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษ17ส่วน8ให้มีตัวส่วนเป็น 1,000 ถ้าจะต้องเปลี่ยนให้เป็น 1,000 นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วน
1: 125
0: เก่งมากครับ125นั่นเองนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ17คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าใดครับครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ลองคิดดู17คูณ125ครับแต่ในส่วนที่เป็นตัวส่วนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็น 1,000 แน่นอนเพราะว่าเป็น8คูณ125นะครับได้เท่าไหร่ครับ 2,125 นะครับมีนักเรียนต้นทางต่อมาแล้วเป็น 2,125ได้เป็น 2,125 ส่วน 1,000 นะครับทีนี้ตัวส่วนของเราเป็น 1,000 แล้วสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2.125
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น17หารด้วย8มีค่าเท่ากับ 2.125 เราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมี

0: กิจกรรมในขั้นปฏิบัติมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำโจทย์ด้วยนะครับโดยนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณกลุ่มละ2ข้อโจทย์วันนี้จะมี2ข้อแต่จะให้นักเรียนได้เลือกวิธีตามที่นักเรียนถนัดดีไหมครับ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกว่าขอวันนี้ขอเป็นวิธีที่ถนัดนะครับเพราะว่าเวลานักเรียนไปเจอสถานการณ์เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่าอาจจะสามารถทำได้เร็วมากที่สุดนั่นเองนะครับโจทย์2ข้อนี้นะครับก็จะมีข้อที่1 3หารด้วย8ครับแล้วก็ข้อที่2เป็น90หารด้วย48ครับตอนนี้นักเรียนสามารถโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือทำโจทย์ได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำทั้ง2ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยข้อที่1คุณครูจะเลือกใช้ในเรื่องของการตั้งหารแล้วก็ข้อที่2นะครับคุณครูจะใช้นำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองเป็นอีก1วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยครับข้อที่1โจทย์คืออะไรครับนักเรียน
1: 3
0: หารด้วย8 3หารด้วย8แต่เราจะใช้วิธีการหารโดยใช้การตั้งหารนั่นเองครับทีนี้เรามาสังเกตกันก่อน3เป็นตัวตั้งและ8เป็นตัวหารนะครับ8นำไปหาร3ครับ8หาร3ได้ไหมครับ8หาร3ได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้นะครับดังนั้นเราใส่0ที่ผลหารนะครับให้ตรงกับตัวตั้งนะครับให้ตรงกับ3นั่นเองทีนี้เราจะหารต่อในหลักอะไรครับหลักส่วน10เราก็จะต้องเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก่อนครับโดยการใส่จุดแล้วก็เติม0ไป1ตัวก่อนก็ได้นะครับเติม0ไป1ตัวทีนี้เราจะกระจาย3ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น30ส่วน10หรือ 3.0 นะครับ8นำไปหาร 3.0 ครับนักเรียนมองให้เป็นจำนวนนับครับ8นำไปหาร30ได
1: ้
0: 8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง30ครับ8คูณ3เขียน3ที่หลักส่วน10นะครับตรงผลหารนั่นเอง8คูณ 0.3 มีค่าเท่ากับ 2.4 นะครับหลังจากนั้นนำ 3.0 ลบด้วย 2.4 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.6
0: นี่นะครับเศษเป็น0หรือยังครับ
1: เ
0: ศษยังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะต้องหารต่อนะครับหารต่อไปอีกหารที่หลักส่วน100กระจาย6ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น60ส่วน100หรือ 0.60 8นำไปหาร 0.60 ครับได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง60
1: 8ค
0: ู
1: ณ
0: 7ได้56นะครับเขียน7ที่หลักส่วน100ตรงผลหารครับ8คูณ 0.07 ได้ 0.56 0.60 ลบด้วย 0.56 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.04
0: 0.04 เก่งมากครับเศษเป็น0หรือยังครับนักเรียน
1: ย
0: ังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วน 1,000 เราก็เติม0ไปอีก1ตัวนะครับที่ตัวตั้งหลังจากนั้นกระจาย4ในหลักส่วน100ไปหลักส่วน 1,000 ได้เป็น 0.040 นะครับหรือ40ส่วน 1,000 นั่นเองนำ8ไปหาร 0.040 ครับ
1: ได
0: ้ 0.40 มองให้เป็นจำนวนนับนะครับ8หาร40ครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้5นะครับเขียน5ที่หลักส่วน1,000ตรงผลหารครับ8คูณ

0.005 มีค่าเท่ากับ 0.040 นำ2จำนวนนี้มาลบกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ0.375นั่นเองนะครับนี่เป็นการเฉลยคำตอบครับดังนั้นเราจะตอบคือ 0.375 มีใครตอบ 0.375 บ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยมือลงได้ครับ

ต่อไปนะครับข้อที่2ครับเป็น90หารด้วย48คุณครูจะเลือกใช้อีก1วิธีนะครับก็คือการนำตัวตั้งไปคูณกับอะไรครับส่วนกลับของตัวหารนักเรียนครับตัวตั้งคือ90นะครับนำ90ไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดครับ48ส่วนกลับของ48คือเศษ1ส่วน48เอาละครับนักเรียนคิดว่าคุณครูจะต้องทำยังไงต่อครับได้เป็นเศษ90ส่วน48นะครับโดยการนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเราจะนำจำนวนนับดีไหมครับมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นำจำนวนใดมาหารดีครับ6มีนักเรียนต้นทางบอกว่านำ6มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับ6คูณ8ได้48ครับ6นำไปหาร90ได้เท่าไหร่ครับ15ครับนี่เลยนะครับ6นำไปหาร48ได้8 6นำไปหาร90ได้15จึงได้เป็นเศษ15ส่วน8เศษ15ส่วน8เรานำจำนวนนับใดไปคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ125ไปคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น 1,000 นะครับแล้วเราสามารถเขียนกลับในรูปทศนิยมได้15คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยช่วยครูหน่อยครับนี่ครับ15คูณ

0: 125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1875
0: ส่วน1000เศษ1875ส่วน1000เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 1.875 ใครได้คำตอบคือ 1.875 บ้างเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับนักเรียนที่อาจจะได้คำตอบที่ผิดนักเรียนก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยครับ

ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการบ้านในวันนี้ครูจะฝากให้กับนักเรียนคือแบบฝึกหัดที่ 2.22 ครับนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเอง

0: วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนบอกครูหน่อยครับใช่แล้วครับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่มีผลหารเป็นทศนิยมเราเรียนมาแล้วนะครับถ้ารวมชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่3ดังนั้นครูเชื่อว่านักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับโดยวิธีที่เราเลือกมาใช้ก็จะมีในเรื่องของการตั้งหารครับโดยมีวิธีการเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเนื่องจากจำนวนนับสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้และอีกหนึ่งวิธีครับคือใช้วิธีการหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการบอกค่าเงินในรูปทศนิยมครับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.23 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบ การประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลครั้งที่2ค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1ค่ะบอกสูตรการนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไข2ใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานนับจำนวนเซลล์ที่ต้องการตามเงื่อนไขในชีวิตประจำวัน3ประมวลผลข้อมูลด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานนับจำนวนเซลล์ที่ต้องการตามเงื่อนไขในชีวิตประจำวันด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้จากครั้งที่แล้วก่อนเลยครั้งที่แล้วเราได้ใช้โปรแกรมตารางทำงานใช่ไหมคะแต่ครูอยากจะถามนักเรียนว่าได้มีการใช้สูตรในการคำนวณสูตรอะไรหรือว่ามีการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการทำอะไรบ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วในข้อนี้ค่ะมีไหมลูกอ่ะทางด้านนี้เชิญค่ะ
1: การหาผลรวมของจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
0: โดยใช้สูตรอะไรคะ
1: ซัมหรือสูตรผลรวมครับ
0: เก่งมากๆเลยถูกต้องนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนะคะที่เพื่อนได้ตอบมาถูกต้องแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้สูตรในการหาผลรวมโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานที่มีชื่อสูตรว่าสูตรซัมนะคะแล้วก็รวมไปถึงสูตรในการบวกต่างๆด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแต่ในวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้ใช้สูตรซัมในการหาผลรวมกันแล้วนะคะซึ่งบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการนับจำนวนเซลล์แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครูขอถามนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนต้องการสำรวจสีเสื้อที่นักเรียนแต่ละคนชอบและต้องการทราบว่านักเรียนที่ชอบสีเสื้อแต่ละสีมีกี่คนจะมีวิธีการสำรวจอย่างไรลองวิเคราะห์จากโจทย์ดูว่าหากว่าครูให้นักเรียนไปสำรวจเพื่อนๆในโรงเรียนรวมไปถึงคุณครูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆว่ามีใครชอบสีเสื้ออะไรบ้างนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการในการสำรวจอย่างไรแล้วก็จะทราบได้อย่างไรว่ามีใครชอบสีอะไรกี่คนบ้างขอตัวแทนในการตอบ1คนค่ะขอเป็นเลขที่24ละกันค่ะเลขที่24เชิญเลยลองตอบดูซิว่าหากว่าครูให้นักเรียนสำรวจสีเสื้อนักเรียนจะมีวิธีการสำรวจอย่างไรและทราบได้อย่างไรว่ามีกี่คนที่ชื่นชอบสีเสื้อนั้นลูก
1: สอบถามแต่ละชั้นค่ะ
0: สอบถามแต่ละสายชั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมคะนอกจากสอบถามแล้วทำอะไรต่อนำข้อมูลที่หนูสอบถามมาทำอะไรต่อคะ
1: บันทึกค่ะ
0: บันทึกลงในกระดาษหรืออาจจะเป็นโปรแกรมในการคำนวณก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เ
0: ก่งมากๆถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนเลยค่ะมีใครมีวิธีนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะนอกจากเดินสอบถามทีละระดับชั้นแล้วก็บันทึกคำตอบนี่ไหมลูกทางด้านนี้เชิญค่ะวิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนของนักเรียนคือวิธีการอะไรลูก
1: ทำเป็นแบบสอบถามครับให้ครูประจำชั้นถามเด็กนักเรียนของแต่ละห้องครับ
0: ก็คือทำแบบสอบถามขึ้นมาและให้คุณครูประจำชั้นเป็นผู้สอบถามใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าแบบสอบถามนี้ส่งโดยตรงให้กับนักเรียนเลยได้ไหมคะไม่ต้องผ่านครูประจำชั้นได้ไหมลูกได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้เนาะนักเรียนสามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเองเลยนะคะแต่ว่ากรณีของนักเรียนคือให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ช่วยสอบถามบันทึกคำตอบให้ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะคำตอบของเพื่อนนะคะก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันชัดเจนนะคะหนึ่งเลยสอบถามใช่ไหมคะใช้วิธีการสอบถามส่วนอีกหนึ่งคนใช้วิธีการเป็นสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่าแบบสอบถามนั่นเองนะคะเก่งทั้งสองคนเลยนักเรียนคนอื่นๆนะคะใครมีวิธีการที่แตกต่างจากของเพื่อนนำเสนอได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนมีวิธีการในการรวบรวมหรือสำรวจสีเสื้อของนักเรียนเองนะคะที่แตกต่างจากทั้งสองคนนี้นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะแนวคำตอบของคุณครูค่ะนักเรียน ในการสำรวจนะคะใช้วิธีการสอบถามนับด้วยมือหรือใช้โปรแกรมตารางทำงานก็ได้ก็สอดคล้องกับของเพื่อนเลยนะคะสอบถามใช้โปรแกรมตารางทำงานรวมไปถึงอาจจะสร้างเครื่องมือในการสำรวจจำนวนมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะมีการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการนับจำนวนเซลล์ต่างๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่การใช้สูตรนะคะคุณครูขอแนะนำนักเรียนในเรื่องของการใช้สูตร count a แล้วก็ count if ในการนับจำนวนเซลล์กันก่อนนะคะในโปรแกรมตารางทำงานไม่ได้มีแค่การใช้สูตรซ้ำเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตารางทำงานนะคะนอกจากใช้ในการหาผลรวมยังสามารถใช้ในการนับจำนวนตามเงื่อนไขได้นะคะนับจำนวนเซลล์ต่างๆเช่น count a ใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดในช่วงเซลล์ที่กำหนดและ count if นะคะใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขในช่วงเซลล์ที่กำหนดทั้ง2สูตรนี้ความแตกต่างกันจะเห็นได้ชัดเจน count a คือการนับจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ในเซลล์นั้นๆนะคะเป็นจำนวนช่องจำนวนเซลล์หรือจำนวนข้อมูลที่เราต้องการจะนับนะคะแต่ถ้าเป็น count if เราจะนับในกรณีที่ใส่เงื่อนไขลงไปเพียงเท่านั้นนะคะนักเรียนบางคนอาจจะยังงงมองไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างมาให้นี่คือตัวอย่างของการใช้สูตรนะคะ count a แล้วก็ count if นะคะในสูตรแรก count a นะคะจะเริ่มต้นสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งเลยนะคะในสูตรแรกค่ะ count a แล้วก็ในวงเล็บนะคะจะเป็นช่วงที่เราจะใช้ในการนับจำนวนนะคะใช้สำหรับนับจำนวนทั้งหมดตั้งแต่เซลล์ A2 ถึง A10 ว่ามีจำนวนกี่เซลล์นี่คือหน้าที่การทำงานของ count a นะคะส่วนสูตรที่2คือ count if นะคะในวงเล็บก็จะเป็นช่วงเซลล์ที่เราต้องการนับเช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อต่อจากช่วงของเซลล์จะมีข้อความถูกไหมคะมีข้อความเพิ่มขึ้นมาข้อความตรงส่วนนี้ที่เป็นคำว่าตุ๊กตาเราเรียกว่าเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณครูให้นักเรียนทำการนับจำนวนเซลล์โดยมีเงื่อนไขดังนี้นักเรียนจะต้องใช้สูตรอะไรลูกสูตรอะไรคะ count if นะคะอันนี้อ่านว่า count if นักเรียนอ่านพร้อมๆกันก่อน count a count a count a เป็นการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะคะส่วนสูตรที่2อ่านว่า count if เสียงดังๆเลยลูก count if count if คือการนับจำนวนเซลล์แบบมีเงื่อนไขนะคะอย่างในตัวอย่างก็คือมีการกำหนดให้ใช้นับจำนวนเซลล์ตั้งแต่ B2 ถึง B10 เห็นไหมลูกแต่มีเงื่อนไขว่านับเฉพาะเซลล์ที่มีคำว่าตุ๊กตาเพียงเท่านั้นนี่คือการใช้ count if ในการนับจำนวนเซลล์แบบมีเงื่อนไขนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติการบางคนอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของกระบวนการทำงานของสูตรเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติและเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเมื่อเราใช้ count a จะนับอะไรได้บ้าง count if จะนับอะไรได้บ้างนะคะตรงส่วนของ count a count if มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกในเรื่องของรายละเอียดหรือฟังก์ชันการทำงานมีไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลงมือปฏิบัติพร้อมกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับสูตรที่จะใช้ในวันนี้กันไปแล้วนะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยใช้สูตรทั้ง2สูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะใบงานที่2มีชื่อว่าสูตรคำนวณ นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับคู่ร่วมกันทำใบงานที่2สูตรคำนวณแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันทำใบงานที่2สูตรคำนวณนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็ดูใบงานที่2สูตรคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชมใบงานกันก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติพร้อมกันนะคะในใบงานที่2นะคะสูตรคำนวณใบในข้อแรกค่ะให้นักเรียนเปิดไฟล์โปรแกรมตารางทำงานชื่อใบงานที่2หน่วยที่5ดังตารางด้านล่างซึ่งไฟล์งานนี้นะคะครูได้ทำการลงไว้ให้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไฟล์งานนี้นะคะครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเปิดไฟล์งานนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะตอนที่เราลงมือปฏิบัติทำใบงาน ่ะนักเรียนในข้อแรกเป็นกระบวนการในการเปิดไฟล์เนาะเรามีไฟล์แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดพร้อมๆกันนะคะแต่ในใบงานค่ะยังมีโจทย์เพิ่มเติมอีกในข้อที่2นะคะข้อที่2เติมคำตอบลงในช่อง E2 E3 และ E4 ในตารางโดยการนับจำนวนด้วยมือครั้งที่แล้วเราได้มีการเรียนรู้ในการหาตำแหน่งของเซลล์กันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเรียกตำแหน่งเซลล์หรือชื่อเซลล์ได้ถูกต้องซึ่งในข้อที่2นักเรียนจะเห็นว่าช่องตำแหน่งเซลล์คอลัมน์ E นะคะครูได้ทำการใช้สี่เหลี่ยมนะคะเป็นกรอบไว้ให้แล้วนักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงในช่องที่เป็นสีเหลืองนะคะ E2 E3 และ E4 นี่คือตำแหน่งเซลล์ที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกคำตอบโดยนักเรียนจะต้องใช้วิธีการนับจำนวนในข้อที่2นะเราจะใช้วิธีการนับจำนวนแบบปกติเลยค่ะในไฟล์งานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาพร้อมๆกันเราจะเจอกับข้อมูลนะคะที่มีรายชื่อของบุคคลที่ชื่นชอบตุ๊กตาแล้วก็ลูกบอลโดยในข้อที่2นักเรียนจะต้องใช้วิธีการนับด้วยตัวเองใช้สายตาแล้วก็นับทีละคนทีละคนเลยว่ามีคนที่ชอบเลือกตุ๊กตากี่คนเลือกลูกบอลกี่คนแล้วก็จำนวนคนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่กี่คนโดยในข้อที่2ต้องนับด้วยตัวเองนะเรายังไม่ใช้สูตรในการคำนวณ

นะคะแต่ในข้อที่3จะแตกต่างกันออกไปข้อที่2เราจะบันทึกคำตอบในช่องเซลล์ที่เป็นสีเหลืองนะคะส่วนในข้อที่3นะคะครูจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือเติมคำตอบลงในช่อง F2 F3 และ F4 โดยใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานดังนี้ในช่อง F2 นะคะจะเป็นการหาผลรวมของนักเรียนทั้งหมดของคนที่เลือกทั้งหมดโดยเราจะใช้สูตร Count A

ก็คือในวงเล็บที่นักเรียนจะต้องใส่ตำแหน่งเซลล์ตั้งแต่เซลล์เริ่มต้นถึงเซลล์สุดท้ายที่เราจะต้องการนับนั่นเองนะคะต่อไปช่อง F3 จำนวนคนที่เลือกตุ๊กตาจะใช้สูตร count if แล้วก็ตามด้วยช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับแล้วก็เงื่อนไขคำว่าตุ๊กตานะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะใช้สูตรในการคำนวณกันนะคะและช่อง F4 จำนวนคนที่เลือกลูกบอลใช้สูตร count if เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในวงเล็บจะเป็นช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับแล้วก็เงื่อนไขคือนับลูกบอลนะคะนับเซลล์ที่มีคำว่าลูกบอลอยู่นั่นเองนี่คือข้อที่3เพราะฉะนั้นในข้อที่2เราบันทึกคำตอบลงในเซลล์ที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ในข้อที่3เราจะต้องบันทึกคำตอบลงในช่องสีฟ้าโดยการใช้สูตร count a แล้วก็ count if ในการคำนวณนับจำนวนเซลล์นะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ผ่านไปแล้วนะคะลำดับต่อไปไปดูข้อที่4กันนะคะในข้อที่4ค่ะโจทย์มีอยู่ว่าเปรียบเทียบคำตอบในช่อง E2 กับ F2 E3 กับ F3 แล้วก็ E4 กับ F4 ว่าเท่ากันหรือไม่หากไม่เท่ากันนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรในข้อนี้คือนักเรียนจะต้องนำผลที่ได้จากทั้ง2ช่องเมื่อสักครู่นี้ในข้อที่2และข้อที่3ก็คือช่องเซลล์ที่เป็นสีเหลืองกับช่องเซลล์ที่เป็นสีฟ้ามาเปรียบเทียบกันว่าคำตอบของทั้ง2ส่วนนี้นะคะกันเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันนักเรียนก็ทำเครื่องหมายคำว่าเท่ากันแต่ถ้าไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่เท่ากันและตรวจสอบได้อย่างไรนะคะในข้อที่4คือเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์เพียงเท่านั้นส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนคัดลอกสูตรในช่อง F3 มาที่ F4 และปรับข้อความจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลสูตรที่ได้ในช่อง F4 คืออะไรผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรแล้วก็ถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนควรแก้ไขอย่างไรในข้อนี้นะคะในข้อนี้นักเรียนจะต้องใช้สูตรจากข้อที่3นะใช้สูตรจากข้อที่3ในการนับจำนวนนะคะโดยช่อง F3 นะคะเราจะใช้สูตร count if โดยเงื่อนไขคือให้นับตุ๊กตาและครั้งที่แล้วครูเคยสอนเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกสูตรไปแล้วนะคะโดยข้อนี้เราจะใช้วิธีการคัดลอกสูตรแบบครั้งที่แล้วเลยหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องดูในเซลล์ F4 ว่าสูตรที่ออกมาคือสูตรอะไรผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องไหมแล้วก็ถ้าหากไม่ถูกต้องเราจะต้องแก้ไขสูตรหรือปรับสูตรตรงส่วนไหนบ้างนะคะนี่คือใบงานที่เราจะได้ทำในวันนี้มีด้วยกัน5ข้อมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือปฏิบัติไหมคะยังไม่มีนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในขณะทำใบงานใครเกิดข้อสงสัยยกมือถามได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือถามครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอันดับแรกให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินับจำนวนก่อนก่อนที่จะทำใช้โปรแกรมตารางทำงานในการหาคำตอบนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่2เราจะต้องใช้การนับจำนวนด้วยมือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทำการนับจำนวนในข้อที่2ให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกคำตอบลงในเซลล์ที่เป็นสีเหลืองให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอในส่วนนี้กันก่อนเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือนับข้อมูลนะคะนับจำนวนเซลล์ข้อมูลแล้วก็บันทึกคำตอบลงในข้อที่2ได้เลยค่ะลงมือได้เลยค่ะ

0: เอาล่ะค่ะหลังจากที่ให้นักเรียนลองนับจำนวนตามโจทย์ในข้อที่สองนะคะตอนนี้นักเรียนก็นับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ช่วยกันนับไปเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ทำการนับจำนวนข้อมูลในใบงานใช่ไหมคะในเซลล์ของใบงานที่เรามีให้เพราะฉะนั้นในคอลัมน์ที่เป็นช่องเซลล์ E2 ที่ให้นักเรียนนับจำนวนทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะตอบเสียงดังๆเลยลูกผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะตอบเสียงดังๆเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะ
1: 16
0: นะต่อไปในช่อง E3 ที่ให้นับคนที่เลือกตุ๊กตาได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: และช่องสุดท้าย E4 ที่ให้นับจำนวนคนที่เลือกลูกบอลได้เท่าไหร่ลูก
1: 8
0: เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนสามารถนับจำนวนได้เท่ากันนะคะโดยช่องแรกที่เป็นจำนวนรวมได้เท่ากับ16และที่เลือกตุ๊กตาเท่ากับ8และเลือกลูกบอลเท่ากับ8นะลำดับต่อไปเราจะใช้โปรแกรมตารางทำงานในการหาผลลัพธ์กันจากเมื่อสักครู่นี้เราใช้วิธีการนับด้วยตัวเองใช่ไหมลูกนับทีละ1ทีละ1ไปเลยแต่เมื่อเราใช้โปรแกรมในการช่วยนับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะมีข้อแตกต่างแล้วก็ข้อที่ข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติในการใช้สูตร count a แล้วก็ count if นะคะในการนับจำนวนเซลล์ในใบงานกันนะคะในระหว่างรอนักเรียนนะคะระหว่างรอนักเรียนเปิดโปรแกรมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะลำดับเลยเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าใบงานที่2หน่วย5นะคะจะเป็นไฟล์โปรแกรมตารางทำงานนักเรียนลองหาไฟล์นี้บนหน้าจอ

0: ของตัวเองที่ครูได้เตรียมไว้ให้หลังจากนั้นให้นักเรียนเปิดไฟล์งานนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะวิธีการเปิดไฟล์คือการคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์งานนี้นะคะใครที่หาไฟล์งานเจอแล้วนักเรียนเปิดไฟล์งานขึ้นมาได้เลยวิธีการคลิกซ้าย2ครั้งนะคะแล้วก็เปิดไฟล์งานให้เรียบร้อยไฟล์งานนี้นะคะจะเหมือนกับไฟล์ในใบงานของนักเรียนเลยโดยเราจะมีข้อมูลของชื่อนะคะของที่เลือกนะคะแล้วก็มีการบันทึกคำตอบในส่วนของจำนวนคนทั้งหมดจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตาแล้วก็จำนวนคนที่เลือกลูกบอลเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ทำการบันทึกคำตอบในใบงานในข้อที่2ไปแล้วใช่ไหมลูกในช่องตารางสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนบันทึกอีกหนึ่งครั้งแต่บันทึกลงในนี้เลยเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบกันว่าเมื่อเราใช้สูตรในการคำนวณแล้วผลลัพธ์จะแตกต่างกันหรือไม่นะคะจำนวนคนทั้งหมดกี่คนนะ16คนนะบันทึกลงไปเลยจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตากี่คนลูก8คนแล้วก็จำนวนคนที่เลือกลูกบอลก็8คนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือจำนวนที่นักเรียนใช้วิธีการนับด้วยมือนะแต่ในวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะมีการใช้สูตร count a แล้วก็ count if ในการนับจำนวนนะคะโดยสูตรแรกคือการใช้สูตร count a สูตร count a คือการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะคะนักเรียนพร้อมที่จะใช้สูตรในการนับจำนวนหรือยังพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทดลองทำโดยใช้ข้อมูลในคอลัมน์ A กันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองหาคำตอบในคอลัมน์ F ที่เป็นการใช้สูตร count A count if ในการหาคำตอบในใบงานนะคะอันดับแรกคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มบันทึกข้อมูลในช่องของคอลัมน์ D แถวที่7นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เซลล์ D7 กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทดลองใช้สูตรกันก่อนนะตอนนี้ครูทำอยู่ในเซลล์ D7 นะคะนักเรียนพอจำได้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใช้สูตรเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปได้เลยค่ะในช่องของ D7 นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับหลังจากนั้นนักเรียนเราจะใช้สูตรแรกคือสูตร count a นะคะสูตร count a มีตัวอักษรดังนี้ค่ะ c o u n t แล้วก็ a เห็นไหมเรามีสูตรขึ้นมาแล้วเมื่อนักเรียนพิมพ์สูตรเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสูตรขึ้นมาให้แสดงทางด้านล่างนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกตรงสูตรที่เราต้องการจะใช้ทางด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวครูขออนุญาตขยายให้นะคะนักเรียนจะได้เห็นง่ายๆเดี๋ยวเราพิมพ์อีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวครูขออนุญาตพิมพ์อีกหนึ่งครั้งนักเรียนจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเราเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์เลย C O U N T แล้วก็ A นะคะจะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้แล้วนักเรียนจะเห็นสูตรอยู่ทางด้านล่างนะคะให้นักเรียนดับเบิลคลิกหรือคลิกซ้าย2ครั้งที่สูตรที่แสดงผลอยู่ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งสูตร count a จะมีวงเล็บขึ้นต่อท้ายให้ลองพิมพ์ดูนะลองพิมพ์ดูนะคะอย่างที่เคยได้บอกไปแล้วในวงเล็บอันดับแรกเราจะใส่ช่วงของเซลล์ที่เราต้องการจะนับโดยเริ่มต้นจะต้องเป็นเซลล์แรกที่เราจะใช้นับนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกแล้วว่าเราจะนับข้อมูลในคอลัมน์ A กันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ A คอลัมน์ A แถวที่2นะในสูตร count A ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มช่วงเซลล์ด้วย A2 นะคะ A2 นะหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่เครื่องหมายโคลอนเหมือนเดิมเลยเป็นการระบุช่วงเซลล์นะคะ A2 คือเซลล์เริ่มต้นเซลล์สุดท้ายคือ A เท่าไหร่เอ่ย ชื่อสุดท้ายของเราคือสิทธิ์เพราะฉะนั้นเซลล์สุดท้ายที่เราจะใช้นับก็คือ A17 นะคะในส่วนของสูตรนี้อ่ะในวงเล็บช่วงเซลล์แรกคือ A2 เซลล์สุดท้ายคือ A17 แล้วนักเรียนก็ใส่วงเล็บปิดได้เลยนี่คือสูตรแรกนะคะ count A เป็นการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดที่เราต้องการโดยการระบุช่วงเซลล์นะคะช่วงเซลล์ A2 คือเซลล์เริ่มต้นและ A17 คือเซลล์สุดท้ายเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณแล้วก็นับว่าช่วงเซลล์ตั้งแต่ A2 ถึง A17 มีทั้งหมดกี่เซลล์อ่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์สูตรนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Enter ได้เลยค่ะกด Enter แล้วเรามาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากันไหมคะได้16นะคะนี่คือวิธีการทำงานของสูตร count A นะคะเป็นการนับจำนวนเซลล์ทั้งหมดได้เท่ากับ16เซลล์นี่คือสูตรแรกนะสูตร count A ซึ่งคุณครูจะไม่บอกว่านักเรียนจะต้องนำไปใช้ตรงช่องไหนเพราะโจทย์ในรายงานได้บอกไว้แล้วใช่ไหมลูกว่าวิธีการหาผลลัพธ์ของเซลล์นี้ต้องใช้สูตร count A เซลล์นี้ใช้สูตร count if นักเรียนกลับไปดูในใบงานด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นเหมือนแนวทางในการหาคำตอบนะคะในส่วนของสูตรนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีนะแสดงว่าส่วนใหญ่ทำได้นะคะสูตรนี้คือการใช้สูตร count A เป็นการนับจำนวนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเซลล์สุดท้ายที่เรากำหนดนะคะในเมื่อนักเรียนพอเข้าใจแล้วลำดับต่อไปครูขอพานักเรียนมาใช้ในสูตรของ count if กันดีกว่านะคะเช่นเคยสูตรทุกสูตรเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมค่ะเราใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยตอนนี้คุณครูทำอยู่ในเซลล์ D8 นะคะเมื่อสักครู่นี้เราใช้สูตร count A ในคอล่าในเซลล์ D7ตอนนี้คุณครูใช้ในเซลล์ D8 แล้วนะคะเป็นเซลล์ถัดมาเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพิมพ์สูตรลงไปเลยแต่รอบนี้ไม่ใช่ count A แล้วนะจะเป็น count if นะคะ count นะแล้วก็ต่อด้วย if เป็นคำว่า if นะคะสูตรต่อไปคือ count if count แล้วก็ if หลังจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสูตรแสดงผลขึ้นมาดูให้ดีนะจะมี count if แล้วก็ count if แล้วก็มี s ต่อท้ายอีกสังเกตให้ดีนะคะเราจะใช้สูตรแรกนะ count if ตัวนี้นะคะเช่นเคยดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีวงเล็บขึ้นมาแบบนี้หรือนักเรียนพิมพ์แล้วใส่วงเล็บต่อไปได้เลยนะคะหน้าที่การทำงานของสูตร count if อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือจะเป็นสูตรที่ใช้ในการนับจำนวนโดยการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเหมือนเดิมเราใส่ช่วงเซลล์ที่เราต้องการจะนับนะคะโดยเราจะเริ่มที่คอลัมน์ A เหมือนเดิมเลยใช้คอลัมน์ A นะเริ่มจากคอลัมน์ A2 ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนถึง A17 แบบนี้ถ้าเป็น count A แค่นี้จบแล้วแต่พอเป็น count if เราจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเราจะต้องมีการใส่เงื่อนไขลงไปอีกนะคะตอนนี้เราใส่ตำแหน่งเซลล์ช่วงเซลล์เรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนใส่สัญลักษณ์ตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมลูกสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นการขั้นเป็นการขั้นเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะใส่เงื่อนไขต่อไปแล้วนะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ตามคุณครูได้เลยเห็นไหมลูกแบบนี้นะ count if นะคะ A2 ถึง A17 แล้วก็ต่อไปเราจะเริ่มใส่เงื่อนไขกันนะคะเงื่อนไขของเรานะคะจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะคะเครื่องหมายคำพูดนะขออนุญาตนะคะนักเรียนสมมุติว่าครูต้องการให้นักเรียนนับจำนวนเซลล์ที่มีชื่อใครดีนะเป็นชื่อของแนนละกันสมมุตินะ สมมติว่าครูให้นักเรียนหาจำนวนเซลล์นับจำนวนเซลล์ของคอลัมน์ A เนี่ยว่ามีเซลล์ไหนบ้างที่เป็นชื่อแนนแบบนี้นะคะเราก็ใส่เงื่อนไขลงไปคำว่าแนนตรงส่วนนี้คือเงื่อนไขที่เราจะใช้ในการตรวจสอบเพื่อนับจำนวนนะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนพิมพ์วงเล็บปิดไปแบบนี้เงื่อนไขแรกเราจะให้นับจำนวนเซลล์ที่มีชื่อแนนนะที่มีชื่อแนนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนกด Enter แล้วดูผลลัพธ์ว่าเซลล์ที่มีชื่อแนนมีด้วยกันทั้งหมดกี่เซลล์ลองกด Enter ดูผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันหรือไม่คุณครูขอกด Enter เลยนะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะลูกตรงเงื่อนไขของเรานะคะคำว่าแนนเป็นภาษาไทยนะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะพิมพ์สูตรนี้ให้เรียบร้อยนะ count if นะคะตามด้วยช่วงเซลล์ที่เราต้องการจะนับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขที่เราจะให้นับนะคะเราจะนับเซลล์ที่มีเฉพาะชื่อแนนเท่านั้นแล้วก็กด enter ได้เลยมาดูผลลัพธ์ว่าเซลล์ที่มีชื่อแนนมีทั้งหมดกี่เซลล์นะคะผลลัพธ์ของครูคือ1เซลล์ของนักเรียนได้เหมือนกันไหมลูกได้เหมือนกันนะคะแสดงว่าเราพิมพ์สูตรถูกต้องแล้วก็นับจำนวนออกมาได้นะคะนี่คือหน้าที่การทำงานของสูตร count if นะคะแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นักเรียนยังจำวิธีการคัดลอกสูตรครั้งที่แล้วได้ไหมลูกครั้งที่แล้วเรามีการคัดลอกสูตรในใบงานของนักเรียนนักเรียนอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้สูตร count if ในการหาคำตอบทั้งหมด2เซลล์นั่นคือเซลล์3แล้วก็ F4 เพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนใช้วิธีการคัดลอกสูตรได้แต่อย่าลืมเปลี่ยนเงื่อนไขพร้อมที่จะคัดลอกสูตรและทำไปพร้อมๆกันหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะactive นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเริ่มการคัดลอกสูตรไปพร้อมๆกันวิธีการคัดลอกสูตรจากครั้งที่แล้วให้นักเรียนสังเกตเมาส์บนหน้าจอจากที่เป็นเครื่องหมายบวกสีขาวให้นำเมาส์มาวางที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการจะคัดลอกทางด้านมุมล่างขวาของเซลล์ที่เราต้องการจะคัดลอกนะคะคลิกที่เซลล์นั้นนำเมาส์มาวางมุมล่างขวาและให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแบบนี้หลังจากนั้นนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้และลากเมาส์ลงมาทางด้านล่าง1เซลล์แล้วก็ปล่อยเมาส์นี่คือการคัดลอกเซลล์อีก1ครั้งนะคะนำเมาส์มาวางมุมขวาล่างของเซลล์ที่เราต้องการจะคัดลอกให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากลงมาเซลล์ที่เราต้องการจะให้คัดลอกกี่เซลล์ก็ลากลงไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็น0ใครตอบครูได้บ้างว่าทำไมผลลัพธ์ที่ได้ถึงเป็น0ในเมื่อเราคัดลอกสูตรจากเมื่อสักครู่นี้มาแล้วคุณครูขออนุญาตเปิดสูตรให้ดูจากข้อนี้ที่ผลลัพธ์ออกมาเป็น0มีใครตอบได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ได้1เพราะเราคัดลอกจากสูตรข้างบนมาเป๊ะๆเลยมีใครตอบได้บ้างว่ามีตรงส่วนไหนที่แตกต่างออกไปบ้างมีไหมลูกมีทางฝั่งนู้นลองตอบคุณครูสิคะว่าจากสูตรนี้ที่เราทำการคัดลอกมามีตรงส่วนไหนที่แตกต่างจากช่องเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ที่เราคัดลอกมาบ้างก็คือตำแหน่งเซลล์ใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: การเปลี่ยนจาก A17 เป็น A18 แล้วก็เปลี่ยนจาก A2 เป็น
2: A3
0: ใช่ไหมคะเก่งมากๆถูกต้องค่ะนักเรียนขอบคุณนะคะจากคำตอบของเพื่อนถูกต้องแล้วค่ะเมื่อเราทำการคัดลอกสูตรนะคะโปรแกรมจะทำการประมวลผลให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ให้กับเราเลยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเราตรวจสอบแนนแล้วแต่ว่าแนนของเราอยู่ในช่องไหนลูกอยู่ในช่อง A2 ใช่ไหมคะแนนอยู่ในช่อง A2 แต่สูตรของเรามีการเลื่อนตำแหน่งลงมาโดยเริ่มนับจาก A3 ถึง A18 ถ้าใครตั้งใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะตอบคำถามในข้อที่5ได้คุณครูไม่บอกนะอันนี้เป็นการพูดให้นักเรียนฟังนะคะว่าเมื่อเราทำการคัดลอกสูตรแล้วว่ามีตรงส่วนไหนที่แตกต่างกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรครูอธิบายไปแล้วนะคะ อย่างที่บอกนะเมื่อเรามีการคัดลอกโปรแกรมมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

เร็วให้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำการคำนวณโดยใช้สูตร count a และ count if ในช่องคอลัมน์ f นะคะแล้วก็หาคำตอบว่าผลรวมจำนวนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตร count a นะคะจำนวนที่เลือกตุ๊กตาเป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตร count if แล้วก็ในคอลัมน์ F4 ใช้วิธีการคัดลอกสูตรลงมาแล้วเขียนผลลัพธ์ลงในใบงานถ้าใครที่ฟังครูเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจะตอบได้แน่ๆเพราะคุณครูได้มีการอธิบายคร่าวๆไปให้แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานในการบันทึกคำตอบในส่วนของคอลัมน์ F ตั้งแต่ F2 ถึง F4 โดยใช้สูตรในการคำนวณ count A และ count if นะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบในใบงานในส่วนที่ใช้โปรแกรมในการคำนวณแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบค่ะตั้งแต่ข้อที่3 4 5นะคะว่านักเรียนได้ผลลัพธ์ในการคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ได้อย่างไรบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกถือไมค์มาด้วยค่ะด้านหน้าเลยในส่วนของข้อแรกใช่ไหมคะคือการเปิดเซลล์แล้วก็ข้อที่2เราได้ทำการนับด้วยมือไปแล้วใช่ไหมลูกขยับไปนิดนึงในข้อที่2เราได้มีการนำเสนอจำนวนที่เราได้ทำการนับด้วยมือไปแล้วแต่ในข้อที่3จะเป็นการใช้สูตรใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อใช้สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ข้อที่4และข้อที่5เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนักเรียนนำเสนอผลลัพธ์จากการใช้สูตรในการคำนวณว่าได้เท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มได้เลยค่ะในส่วนแรกมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เลือกตุ๊กตาเท่าไหร่เลือกลูกบอลเท่าไหร่นำเสนอได้เลยนะคะในส่วนแรกที่เป็นการใช้สูตรในการนับจำนวนนะคะที่นักเรียนได้ทำการบันทึกลงในคอลัมน์ F ผลลัพธ์ที่ได้มีคนมีจำนวนคนทั้งหมดกี่คนลูก
1: 16 16คนค่ะ
0: 16คนจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตาล่ะคะ
1: 8คนค่ะ
0: 8คนแล้วก็จำนวนคนที่เลือกลูกบอลกี่คนลูก
1: 8คนค่ะ
0: 8คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากการใช้สูตรในครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันหรือไม่เท่ากันกับการนับด้วยมือคะ
1: เท่ากันค่ะ
0: เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนที่ได้ตรงกันเลยใช่ไหมลูกโดยการใช้สูตรมีการใช้สูตรอะไรบ้างลองอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ในการนับจำนวนคนทั้งหมดใช้สูตรอะไรลูก
1: ใช้สูตร count a ค่ะ
0: count a นะคะแล้วก็ที่นับจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตากับลูกบอลนะคะ
1: ใช้สูตร count if ค่ะ
0: count if นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่นักเรียนหามาได้ก็ตรงกับการนับด้วยมือใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีข้อที่5อีกลูกในข้อที่5ถ้านักเรียนคัดลอกสูตรในช่องของ f3 ลงมา f4 สูตรที่ได้ในช่อง f4 คืออะไรคะ
1: count if วงเล็บ b3 ถึง b18ลูกบอลค่ะ
0: เงื่อนไขคือลูกบอลใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ในครั้งแรกที่หนูคัดลอกมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยถูกต้องไหมลูก
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกนะที่หนูทำการคัดได้ผลลัพธ์เป็น
1: ตุ๊กตาค
0: ่ะเพราะว่าเงื่อนไขที่เราทำการคัดลอกมาเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ถูกต้องแต่เมื่อทำการแก้ไขเป็นลูกบอลถึงจะได้เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายนักเรียนควรแก้ไขอย่างไรเมื่อหนูทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง
1: ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องเปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลใช่ไหมคะจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะปรบมือเสียงดังๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะจากที่เพื่อนได้นำเสมอมานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ใช้วิธีการหาคำตอบได้ถูกต้องใช้สูตรได้เก่งมากๆเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะในส่วนของการหาคำตอบโดยใช้โปรสูตร count a และ count if ในข้อที่2ผลลัพธ์ที่ได้คือ16 8แล้วก็

0: ซึ่งเราใช้วิธีการนับด้วยมือนะคะผลลัพธ์ก็ดังนี้เลยแต่ในข้อที่3ที่ให้นักเรียนใช้สูตร Couch A และ Couch Eve ในการนับผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่เพื่อนนำเสนอมาก็คือผลรวมคือ16เลือกตุ๊กตา8เลือกลูกบอล8ซึ่งตรงกับการนับด้วยมือเช่นเดียวกันเก่งมากๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ตรงการสอดคล้องกันนะคะแสดงว่านักเรียนใช้สูตรได้ถูกต้องแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในข้อที่4มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์นะคะคำตอบก็คือเท่ากันนะคะเพราะว่าเมื่อเราใช้สูตรนับรวมกับการนับด้วยมือผลลัพธ์ที่ได้คือตรงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่4เราจะตอบว่าเท่ากันเพราะว่าสูตรทั้ง2อย่างทั้งการนับด้วยมือและการใช้สูตร count A count Eve นะคะเมื่อใช้ดูแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่เมื่อเราใช้สูตรในการคำนวณอาจจะใช้เวลาที่เร็วขึ้นถูกไหมคะประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วขึ้นได้คำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายในข้อที่5ค่ะนักเรียนที่มีการคัดลอกสูตรในช่อง F3 ลงมา F4 นะคะสูตรที่ได้ก็คือ count Eve B3 ถึง B18 แล้วก็เงื่อนไขต้องเป็นลูกบอลเพราะตามโจทย์ให้นับลูกบอลใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่า B2 มีค่าเป็นตุ๊กตาซึ่งไม่ได้นับจำนวนแต่ทีนี้เพื่อนได้นำเสนอมาแล้วว่าตอนแรกเมื่อลองคัดลอกสูตรมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามโจทย์ใช่ไหมคะเราคัดลอกสูตรมาเงื่อนไขยังคงเป็นตุ๊กตาอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนจึงได้มีการบอกว่าหากเกิดข้อผิดพลาดหรือคัดลอกมาแล้วไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขเงื่อนไขของเซลล์ที่ต้องการนับนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราคัดลอกสูตรมาตำแหน่งเซลล์มีการเปลี่ยนแต่เงื่อนไขเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงนะคะในโจทย์เราต้องทำการเปลี่ยนเงื่อนไขจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลแล้วจะได้ผลลัพธ์ในช่อง F4 นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องนั่นเองนี่คือคำตอบของใบงานในการคำนวณนับจำนวนโดยใช้สูตร count A count Eve นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะสุดท้ายเลยสรุปบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้สูตร Couch A และ Couch Eve ในโปรแกรมตารางทำงานเพื่อนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายการใช้สูตร Couch A และ Couch Eve ในโปรแกรมตารางทำงานเพื่อนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองนักเรียนคะลองช่วยกันสรุปหรือไม่ก็ตัวแทนก็ได้วันนี้เรามีการใช้สูตรในการนับจำนวนสูตรที่เราใช้มีสูตรอะไรบ้างตอบเสียงดังๆเลยสูตรแรกคือ count A count A ใช้นับจำนวนเซลล์ทั้งหมดแล้วสูตรที่สองล่ะคะ
1: count
0: สูตร count Eve ใช่ไหมคะนับจำนวนเซลล์แบบนี้มีอะไรเอ่ยมีเงื่อนไขนะคะตรวจสอบเงื่อนไขนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะถูกต้องแล้วแสดงว่าสามารถสรุปได้ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรใช้สูตรในการคำนวณหาอะไรได้บ้างนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเช่นเคยค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะโปรแกรมตารางทำงานสามารถทำงานได้หลากหลายมีสูตรสำหรับนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขซึ่งจะช่วยให้การประมวลผลทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะคะอย่างที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปใช่ไหม count A count Eve นะคะช่วยให้การนับจำนวนเซลล์เป็นไปได้รวดเร็วประหยัดเวลามากขึ้นนะคะหากกรณีที่เรามีจำนวนเซลล์หรือจำนวนข้อมูลเยอะๆถ้าเรานับด้วยมืออาจจะใช้เวลานานแต่เมื่อใช้โปรแกรมในการนับนะคะใช้สูตร count A count Eve จะช่วยประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลครั้งที่3และเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่3เรื่องชุดอาหารสำหรับไปทัศนศึกษานั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเอกสารเหล่านี้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะแล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าโดยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29-2 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็

0: ภาคตะวันออกหลังจากร่องมรสุมเนี่ยเลื้อยลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศามาภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับในอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวพลิขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงไปตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: หนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน

0: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว

0: ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวทุกข์คืออะไร
0: ฮะ
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
0: ้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้อง

0: มาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
1: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่าง

0: ประเทศมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLT

ีวี1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่เต้นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียน

0: ว่ายังไงเอ่ย
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
0: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
1: ม
0: ี
1: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงไปบ้างหน่อยมีไหมคะนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่ยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่า ผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไรร้องไห
1: ้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วกำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญ2ส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียกเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็น

0: บสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
0: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
0: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคเขานักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
0: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฝั่งทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ

0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4 ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนส่งเสียงได้ดังหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วน ควรนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่นะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราค่ะEQ มีเพื่อนต่างศาสนาไหมครับ
2: มีครับมีเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์ครับ
0: เหมือนคุณครูเลยตอนครูอายุเท่า EQ นะคะครูก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างในเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทำความดีค่ะEQลองดูตรงนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะแต่สมัยอยุธยาเลยอันนี้เป็นองค์พระพิฆเนศเห็นไหม ถูกขุดค้นพบนะคะจากตอนที่บูรณาวัดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมัยอยุธยาเหมือนกันจะเห็นรูปร่างนะคะของรูปทรงขององค์พระเนี่ยที่แตกต่างกันฐานที่แตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสมัยด้วยแล้วอีคิวดูนั้นสิคิดว่านั้นคืออะไรคะ
2: เป็นที่ปั๊มพระหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะในสมัยก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันนะคะพระเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตลับใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตลับแบบสมัยนี้นะคะนี่ก็เลยจะเป็นแผงเก็บพระเครื่องนั่นเองค่ะ

0: อันนี้นะคะก็เป็นลูกนิมิตเอกนะคะที่เป็นเครื่องกำหนดเขตนะคะฝังอยู่ไว้ใต้โบสถ์นั่นเอง
1: ครูครับว่าแต่พระพุทธศาสนานี่มีมาแล้วกี่ปีเหรอครับ
0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุ 2,500 ปี
1: ว่าแต่หลักฐานนั้นคืออะไรอะคะ
0: หลักฐานนั้นนะคะก็คือคำสอนนะคะที่ถูกสืบทอดต่อกันมาของพระพุทธเจ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะอีกที่อยากเห็นไหมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไร
1: อยากเห็นสิครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเรามาดูทางด้านนี้กันเลยนี่คือตู้พระไตรปิฎกนะคะเห็นไหมมีเยอะไหม
1: เยอะมากค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เลยนะคะพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็นนะคะ3หมวดหมู่ด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกนะคะคือคัมภีร์ที่รวบรวมกฎระเบียบข้อวินัยต่างๆนะคะของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีค่ะอย่างที่สองนะคะคือพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกค่ะคือคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะในการแสดงธรรมเทศนานะคะณยังสถานที่ต่างๆมีเรื่องเล่าคือชาดกนั่นเองและอย่างที่สามนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักวิชาการต่างๆนะคะของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับห้องกับบุคคลหรือว่าสถานที่ใดๆนั่นเองพระไตรปิฎกนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะในการที่เราจะสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะอีคิวอยากดูตู้พระไตรปิฎกด้านในไหมคะ
1: อยากดูค่ะ
0: ดีเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็ได้เชิญพี่นะคะที่ประจำพิพิธภัณฑ์นี้มาอธิบายให้เราฟังเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตู้นี้มีทั้งหมดกี่เล่มเหรอคะ
2: ครับผมตู้นี้มีทั้งหมดประมาณ80เล่ม
1: พี่ครับแล้วเราสามารถยืมไปอ่านได้ไหมครับแล้วก็มีคนเคยอ่านหมดไหมครับ
2: มีครับเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนประเรียนธรรมหรือประชาชนผู้สนใจแล้วก็เราสามารถยืมไปอ่านได
0: ้แล้วทั้งหมดนี้ค่ะในตู้นี้เนี่ยแต่ละเล่มมีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
2: แต่ละเล่มมีอายุประมาณ30กว่าปีครับผม
0: อายุมากกว่าอีคิวอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าในตู้นะมีหลักธรรมอะไรบ้างค่ะ
2: ยกตัวอย่างนะครับพระวินัยปิฎกนะครับผมเขาจะว่าด้วยเรื่องของข้อปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์เช่นพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษา3เดือนตลอดฤดูฝนจึงจะมีสิทธิ์รับการถวายผ้ากฐินได้ถ้าอยู่ไม่ครบ3เดือนต้องมีเหตุเช่นท่านไปต่างวัดโดยที่ไม่แจ้งผู้ปกครองอารามก็จะขาดสิทธิ์การรับกฐินนี้ตัวอย่างของพระวินัยปิฎกส่วนอันนี้เป็นของพระสูตรพระสูตรจะว่าด้วยเรื่องเช่นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นอาเสวนาจะพลานังปันธิตานังจะเสวนาคือยกตัวอย่างว่าบุคคลควรคบบัณฑิตไม่ควรคบคนพาลเพราะว่าการคบบัณฑิตเนี่ยจะชี้แนะทางในการปฏิบัติเช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็เรื่องของพระอภิธรรมปิฎกจะเป็นว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมวิชาการเช่นทรงยกตัวอย่างว่าตรัสแก่ภิกษุว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายได้แก่รูปคือร่างกายแล้วก็นามคือจิตใจมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเช่นเวลาเราโกรธเรียกว่าอารมณ์เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิ่งไม่ได้อยู่ที่อารมณ์โกรธอย่างเดียวหรือว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างพื้นฐานคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: เป็นเรื่องของเหมือนหลักวิชาการล้วนๆเลยใช่ไหมคะดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้เราเรียนรู้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ของพระไตรปิฎกกับเรานะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
0: อีคิวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ดีครับทำให้ผมได้รู้นะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะครูเป็ดครับว่าแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธ

0: าเขียนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: กว่า 2,500 ปีที่เรื่องราวความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเดินทางผ่านการเวลาเกิดปรัชญาคำสอนมากมายเพื่อหาหนทางสู่ความกระจ่างแจ้งแต่อะไรที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงยืนหยัดเป็นความจริงแท้ไปตลอดกาลบนเส้นทางแห่งศรัทธาชาวพุทธในอดีตปกป้องรักษาคำสอนเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ได้อย่างไรจากชมพูทวีปคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่เอเชียกลางแผ่ขยายสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเทือกเขาฮิมาลัยเคลื่อนลงสู่เอเชียใต้ข้ามมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบได้กลายเป็นบันทึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธกว่าพันล้านคนทั่วโลกบันทึกคำสอนที่เชื่อมโยงความศรัทธาของชาวพุทธเข้าไว้ด้วยกัน

ในเวลาที่แสงแรกแตะฝั่งทาราอีกครั้งหมู่คนทั้งหลายผู้แหวกว่ายในทุกข์ต่างมุ่งแสวงหาความหลุดพ้นบ้างหาเครื่องยึดเหนี่ยวบ้างหาที่เกาะพิงหวังเพียงศรัทธาและเครื่องบูชาจะนำพาตัวเองข้ามสายน้ำไปยังดินแดนไร้ทุกข์ได้แต่มีมหาบุรุษผู้หนึ่งได้เคยกล่าวไว้ชนเหล่าใดจะข้ามห่วงน้ำแม้น้ำน้อยก็ย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาแม้ปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐ

อู่อารยธรรมอินเดียอันยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดศิลปะวิทยาการความคิดความเชื่อและศาสนาในตระกูลพระเวทอยู่ผสมรวมกันยังมีสีสันในดินแดนแห่งนี้หากแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมีเจ้าชายแห่งศักยวงศ์นามสิทธัตถะได้เฝ้ามองวัฏจักรชีวิตเกิดแก่เจ็บและตายเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่ว่าจะราชาหรือยาจกมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต่อให้อ้อนวอนพระเจ้าเบื้องบนองค์ไหนก็ช่วยให้หลบหนีไม่ได้เมื่อเสด็จออกบวชทรงค้นหาหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยการต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีทางใดนำไปสู่คำตอบที่ใช่อย่างแท้จริงจนเมื่อพบกับเส้นทางสายกลางได้เข้าถึงความจริงอันมีอยู่เป็นอยู่ทำที่แท้ก็กระจ่างแจ้งแก่ใจโลกที่ไม่มีพระเจ้าผู้ดลบันดาลทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ทุกนั้นย่อมดับไปได้ด้วยตัวของเราเองอริยมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้ง8เผยแพร่เป็นครั้งแรกให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาฏนับแต่นั้นมานามพุทธะหรือผู้ตื่นรู้ก็กระจายไปทั่วดินแดนช่วยนำทางสว่างให้ผู้คนที่ตามหาทางหลุดพ้น

เส้นทางการดำรงรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในยุคหลังพุทธกาลต้องเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีพระ

ิดปฏิบัติผิดพระวินัยหลังพระพุทธเจ้าทรงจากไปเพียง7วันหมู่พระเถระที่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงจึงได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเพื่อรวบรวมคำสอนที่ต่างจดจำกันมาให้ถูกต้องแม่นยำด้วยการเปล่งเสียงพร้อมๆกันการสวดเช่นนี้เรียกว่าสังคายนาเกิดการจัดหมวดหมู่คำสอนขึ้นเป็น3กลุ่มคือพระวินัยว่าด้วยข้อวินัยต่างๆของภิกษุและภิกษุณีพระสูตรว่าด้วยเหตุการแสดงธรรมเทศนาที่ทรงมีกับบุคคลต่างๆและพระอภิธรรมว่าด้วยหลักธรรมล้วนๆทั้ง3หมวดนี้เรียกรวมว่าไตรปิฎกมีความหมายว่าตะกร้า3ใบถัดมาจากนั้นอีก100ปีก็มีเหตุให้ต้องสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่2ที่กรุงเวสาลีแคว้นวัชชีเมื่อพบเห็นข้อย่อหย่อนในพระวินัยของภิกษุชาววัชชีจนทำให้คณะภิกษุผู้มีหลักการที่แตกต่างแยกตัวออกมาเป็นนิกายใหม่คือมหาสังคีกนิกายอันเป็นต้นกำเนิดของนิกายมหายานและเรียกคณะเดิมว่านิกายเถรวาทจนเมื่อถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้แผ่ขยายดินแดนได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียพระองค์ได้ยุติการขยายอำนาจด้วยการเข่นฆ่าและหันมานับถือวิถีแห่งสันติทางพุทธศาสนาทำให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่เองที่ดึงดูดให้คนนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาบวชและสร้างความสับสนให้กับหลักธรรมคำสอนจนต้องเกิดการสังคายนาพระไตรเป็นครั้งที่3ขึ้นในพุทธศักราช234ที่เมืองปาตลีบุตรแคว้นมคธนับถึงเวลานี้หลักธรรมคำสอนก็ยังเผยแผ่ด้วยการท่องสวดจดจำสืบต่อกันมาโดยไม่บันทึกเป็นอักขระใดๆหลังเสร็จสิ้นการสังคายนาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆทั่วอินเดียทั้งยังขึ้นเหนือไปยังแคชเมียร์และอัฟกานิสถานและลงใต้มายังศรีลังกาจดพม่าและไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมล็ดพันธุ์ของศาสนาพุทธก็ได้หว่านเพาะลงยังดินแดนต่างๆทั่วเอเชียเจริญงอกงามไปพร้อมๆกับการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเอกลักษณ์ชาวพุทธในแบบฉบับของตัวเองทว่าในช่วงเวลาที่พุทธศาสนาผลิบานอยู่ในต่างแดนเมื่อมองย้อนกลับมาที่ดินแดนต้นกำเนิดยังอินเดียในอีก 1,500 ปีถัดมาศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองกลับหายไปจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงเศษซากโบราณสถานหากพระธรรมทูต9สายของพระเจ้าอโศกคือหมุดหมายสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาพุทธกระจายสู่โลกสิ่งที่เป็นภาพแทนความรุ่งเรืองถึงขีดสุดและความสูญสิ้นของศาสนาพุทธในอินเดียหลังยุคพุทธกาลได้ดีที่สุดนั่นก็คือนาลันทามหาวิหารจุดเริ่มต้นของนาลันทามหาวิหารยังไม่ปรากฏปีที่ชัดเจนแต่ทราบได้ว่าในสมัยราชวงศ์คุปตะมีการสร้างกำแพงล้อมรอบวิหาร6แห่งในราชคฤห์เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นมหาวิหารวัดในพระพุทธศาสนานั้นทำหน้าที่เสมือนโรงเรียนที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เข้าถึงแก่นธรรมชีวิตของพระกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างแยกกันไม่ขาดเมื่อการเวลาผ่านไปนาลันทามหาวิหารจึงค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาพุทธและศิลปวิทยาการหลากหลายแขนงที่พระและนักปราชญ์จากทั่วเอเชียต่างใฝ่ฝันพระถังซัมจั๋ง

0: ระนักปราชญ์ที่เดินทางข้ามดินแดนเพื่อมาคัดลอกพระไตรปิฎกกลับไปยังประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังได้บันทึกภาพความทรงจำของนาลันทาไว้ว่าพวกเขามาศึกษาขอความรู้ร่วมสัมมนาหลักพุทธธรรมอันลึกซึ้งพิสดารเป็นเช่นนี้สืบไปวันแล้ววันเล่าก็มีรู้เพียงพอเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงจึงช่วยกันสอดส่องตักเตือนและช่วยเหลือกันทั้งผู้สูงอายุและผู้อ่อนวัยกว่าถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องพุทธธรรมก็จะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวไร้เพื่อนเกิดความละอายเป็นล้นพ้นบัณฑิตต่างแดนถ้าต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ต้องเดินทางมาศึกษาไขปัญหาที่นี่จึงจะมีชื่อเสียงในภายหน้า
1: ปราชญ์ที่มาเรียนที่นาลันทากลับไปทำงานในภาครัฐด้วยเช่นกันมีทั้งในฝ่ายปกครองในฝ่ายกฎหมายในฝ่ายบริหารในฝ่ายการแพทย์จะเห็นได้ว่าความรู้จากนาลันทานั้นมีเขตที่กว้างไกลหลากหลายสาขาทีเดียวเริ่มจากกฎหมายแพ่งการปกครองคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์สันสกฤตไปจนถึงคัมภีร์พระเวทครอบคลุมแทบจะทุกสาขาทีเดียวนี่แหละก็คือต้นแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการในที่เดียว
0: ห้องเล็กๆในวิหารแต่ละหลังคือหอพักสำหรับนักศึกษาจากอินเดียและต่างประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นเอเชียกลางทิเบตมองโกเลียสุมาตราที่ต่างเดินทางมายังนาลันทาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาความรู้อื่นๆกลับไปยังประเทศของตนในช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนาลันทามหาวิหารมีอาจารย์ 1,000 คนนักศึกษากว่า 10,000 คนเป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความเสื่อมในเวลาต่อมาสาเหตุของความเสื่อมของนาลันทาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมากระจุกตัวกันในที่เดียวก็ยิ่งทำให้วัดในชนบทอ่อนแอลงอีกทั้งช่วงหลังนาลันทาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบตันตระที่มีการผสมผสานแนวคิดแบบฮินดูตันตระและไสยศาสตร์ก็ยิ่งทำให้ความเป็นพุทธอ่อนแอลงเรื่อยๆจนเมื่อกองทัพเติร์กได้เข้ามารุกรานชมพูทวีปในพุทธศตวรรษที่18นาลันทามหาวิหารถูกเผาทำลายจนย่อยยับเล่าขานกันว่าไฟที่เผาพระไตรปิฎกและคัมภีร์นับหมื่นนับพันในหอสมุดนาลันทาต้องใช้เวลากว่า3เดือนถึงจะมอดลงได้เมื่อประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีของนาลันทามหาวิหารเดินทางมาถึงจุดจบศาสนาพุทธก็ได้สูญสิ้นไปจากชมพูทวีปด้วยเช่นกันเรื่องราวความรุ่งเรืองของสถาบันพุทธศาสนาจางหายไปกับกาลเวลาสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงซากเจดีย์และโบราณสถานที่กระจายตามที่ต่างๆทั่วอินเดียเท่านั้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันเห็นภาพศาสนาพุทธในยุคนาลันทาได้ชัดเจนมากขึ้นคือจดหมายเหตุการเดินทางสู่ตะวันตกของพระถังซัมจั๋งในพุทธศตวรรษที่12จดหมายเหตุฉบับนี้ทำหน้าที่เชื่อมศาสนาพุทธในอินเดียสู่ดินแดนตะวันออกไกลแต่ใครจะเชื่อว่าในอีก 1,000 ปีถัดมาเอกสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่นำศาสนาพุทธจากตะวันออกไกลกลับสู่อินเดียอีกครั้งรัฐบาลจีนในสมัยประธานาธิบดีโจเอินไหลได้ร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียและรัฐพิหารริเริ่มโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เสวียนจ้างในปีพุทธศักราช2500และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2550เป็นการกระชับสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางประติมากรรมพระถังซัมจั๋งขณะเดินทางไกลตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารที่สร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมจีนบอกเล่าชีวประวัติและการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของพระเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งศิษย์เอกและปราชญ์ธรรมคนสำคัญที่นาลันทาภาคภูมิ

0: ทั้งยังนำไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระถังซัมจั๋งกลับมาเก็บรักษาที่นี่ด้วยการเดินทางกลับมาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนในครั้งนี้ไม่เพียงปลุกเรื่องราวทางจิตวิญญาณของนาลันทาโบราณขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังทำให้เกิดแนวคิดนาลันทาเรเนซองส์แนวคิดที่มุ่งฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่เพื่อให้นาลันทากลับมาเป็นศูนย์กลางศิลปะวิทยาการของเอเชียอีกครั้ง
1: ที่รู้หรือยังคะว่าทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอายุยืนยาวมากกว่า 2,500 ปี
2: เพราะมีคนสืบทอดสืบต่อกันมาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุณีเท่านั้นนะคะแต่ยังถือเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะควรที่จะช่วยกันสืบทอดศาสนาอีกด้วยค่ะ
2: ครูเป็ดครับแล้วศาสนาอื่นเขามีแบบศาสนาเราไหมครับ
1: มีค่ะอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานค่ะและศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีคัมภีร์พระเวทค่ะอีคิวเริ่มหิวหรือยังคะ
2: เริ่มหิวแล้วครับ
1: โอเคดีเลยงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวครูจะพาไปนั่งรถนะคะชมเมืองแล้วก็หาของอร่อยๆกันดีไหมคะ
2: ดีครับ
1: งั้นไปกันเลยค่ะ

0: ะ
1: 40บาท
0: ไข่นกกระทาอันนี้ใช่มั้ยคะลมมิกกินลมมิกเลยป่ะหรือว่าดามิกเลยเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเลย
1: ใส่น้ำจิ้มเลยนะคะ
0: ใส่น้ำจิ้มเลยค่ะ
2: ถือมาแล้วแบบยังหอมมาก
3: กูชิมไหมครับ
2: ได้เดี๋ยวกูขอชิมบาร์บีคิวนะ

0: อีคิววันนี้ได้มาเที่ยวกับครูสนุกมากเลยครับสนุกยังไงบ้างคะ
1: สนุกที่ได้นั่งรถตุ๊กๆนะครับไปกินของอร่อยๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของพระไตรปิฎกอีกด้วยถูกไหมคะยังได้เห็นพระไตรปิฎกของจริงอีกด้วยนะคะก่อนทิ้งท้ายและจากกันไปนะคะครูขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกศาสนานะคะมีหลักยึดอันเดียวกันนะคะก็คือทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทุกคนทำความดีนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์แบบไหนได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้ฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้าน

0: ก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ
2: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเอ้ยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1จับความตั้งแต่หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่ม1เล่ม2เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปี

จนถึงพระพศยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤาษีชุดที่สองคือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายสิบปางหรือนารายยี่สิบปางตามชื่อบนปกและสันหนังสือสมุดไทยดำหลายๆเล่มนอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียรติ์หรือรามเกียรติ์หรือพระนารายณ์อวตาร10ชาติก็มี

0: อวตารทั้ง10ปางของพระนารายณ์นั้นได้มีการนำมาเขียนภาพลายเส้นหรดานคือเส้นสีเหลืองที่ได้จากแร่หรดานผสมกับกาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห
1: ์ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรณ์ล้านช้าง 4.เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมศรีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8.เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร
0: ์หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสาย

0: อาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวสดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569 เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026 ขององค์ประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวัตติราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17นาฬิกา

พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาตรัยไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาธานเป็นพระธรรมวชิระคุณาธานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจติลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชิรภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชา

คณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสมุทรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยองค์เรียนอสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ AO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569โดยมีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวินยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาดงยา
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆนะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะ
2: อย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
3: ก็ภาพนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
4: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
3: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
4: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
3: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบ

0: มีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
0: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
2: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร่
0: โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
0: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นกับหมวดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
2: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยพอเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
0: ้
2: น
0: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
2: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนหนึ่งก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนา

0: น้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค
1: ่ะแล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอาการไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะเพราะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มหนึ่งค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
3: กระจายไปท
1: ุ
3: กอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
1: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะผอ.
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
1: นะคร
3: ับ60คนก็มี
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
1: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
1: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัด
1: ค่ะ
3: เป็นระบบของสพท.เลย
1: ค่ะ
3: เราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
1: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
1: ค่ะ
3: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับ
1: ค่ะ
3: และมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
1: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
3: สำหรับนโยบายของผมนะที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
1: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะค่ะ
3: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
3: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
3: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
3: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
3: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
3: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
3: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่อ
3: เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
3: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดและเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ย ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้

0: ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะโอ้อร่อยมากวันนี้อุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนะคะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตกรรมโครงงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิกผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขตสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงาน เป็นผู้วิจัยร่วมในการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่นั่นก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคื อ, อ, อแต ตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบเกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางบ้านก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างนึงในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การ

0: แรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำภาพของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีก1ปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั้งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่จริงแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบมีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะแล้วทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
0: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุ ประกอบกับช่างทอยรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับ

0: มีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
1: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
0: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อน

0: เกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษสี่กรถือสังจักรคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมีภาพของพระนารายณ์ยังนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมนำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาลัยจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่

0: กันนานก็เลยนำบั้งไฟมาจากอีสาน
1: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรและจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี
2: ่ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นสีมหาโพต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
3: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
2: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: จังหวัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณ

0: การยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
1: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสิมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นร้อยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7-9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองสิมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จๆมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
0: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาหอดถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเรา

0: ก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ
1: การอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
2: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
1: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนส่งมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: พระยาอภัยภูเบศเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดา

0: ศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยภิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนั่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรพวกบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่ออะไรนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
3: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็เ

0: ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
1: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาภัยภูเบศเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาภัยภูเบศโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแผนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
0: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนนึงที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมง

0: คนทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์ขลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยนี่คือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
4: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่า

0: ทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาภัยภูเบศก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท้องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
1: ตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
0: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
2: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
1: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
4: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข

ข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาตก็จะแก้ฤทธิ์ดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะย่าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่าการนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้
0: เสมอมา
2: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
3: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคณะเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
4: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
2: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทํานองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิ

0: ติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: จ้าของปู่น้องเจล
5: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย

0: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
1: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนู่นนู่นไป
0: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
2: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
0: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
2: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับกันครับ
0: แล้วเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100
4: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโดยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่105ตอนที่57วันที่12เมษายนพุทธศักราช2531ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของเมืองโบราณศรีสัชนาลัยกรมศิลปากรจึงเริ่มเข้ามาดำเนินการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีสัชนาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478โดยในระยะแรกนั้นเป็นการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่สำคัญบางแห่งเท่านั้นเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเป็นต้นในปีพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรโบราณสถานภายในเมืองโบราณศรีสัชนาลัยต่อมาในปีพุทธศักราช2525ทางกรมศิลปากรโดยกองโบราณคดีในขณะนั้นจึงได้เริ่มดำเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างจริงจังจนแล้วเสร็จสามารถเปิดทำการเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้ในปีพุทธศักราช2533โดยในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2533และต่อมาในปีพุทธศักราช2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็ได้รับเกียรติยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: กปลาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วยายเนาะ
3: มันบอกครับ
4: มันไม่โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
5: ว่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว่าค
5: ิ
1: ดพ
5: ่
1: อ
5: จะได้
1: ถาม
5: ว่าท่าน
1: ใส่ก็บอกว่าท่าน
5: ก็ได้ที่เลยเนาะมันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราต
1: ั้งใจเรียนอยากให้พ่อมาแม่ล่ะ
6: อยากให้มา
1: ทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่อง

0: ดูลูกว่าไปอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
1: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
2: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาวะไรก็ซื้อก็ทําแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันถ้ามันหน่อย
3: เมียก็เดียมร้านแล้ว
4: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไปรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: พยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายจริงค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
1: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
2: บ่ผ้าเฮ็ดครับ
1: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
2: ่บ่ครับ
1: เป็นหยัง
3: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็ตาย
4: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
5: บ่อยมาก
4: มาทำอะไรอ่ะ
5: ฮะ
4: มาทำอะไร
5: หาหอย
4: หาหอยหอยอะไร
5: หอยคัน
4: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
5: เอาไปเล่น
4: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
5: เยอะ
4: เยอะเท่าไหร่
5: ได้ร้อยตัว
4: ขนาดนั้นเลยเหร
5: อ
4: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
5: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
4: สนุกไหม
5: สนุก
4: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
5: อยู่โขงสนุก
4: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
5: รู้แล้ว

0: ได้รับมาในปลา12ตัวก็ได้รับมา
1: ดักมาจากมือเหรอครับ
0: 34เดือน
1: โอ้โหได้12ตัว
0: ได้12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
2: แม่ทำงาน
3: งานอะไร
2: งานรับจ้าง
4: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
5: ยุ่งหมดเลยอะใส่เพียงเอา
6: ใส่เพียงใส่มาด้วย
4: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพียงหน่อยนั่งแบบนี้ลูกคนเดียว
7: ครับ
2: อังกอไก
8: ่ยังโก
2: คิดกระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีหนูเลยก็หรอกทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีกสามที่แม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

ยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พูดถึงเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

0: การฉนวนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาคนพาฉนวนด้วยค่ะมา
1: พี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่แล้วคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายฉนวนให้กับมิ้นท์วันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
2: จริงๆอนุสรณ์สถานแห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายฉนวนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบรบกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในไหมคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
2: เลยค่ะอย่างที่ต้องการคลายฉนวนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
2: เชิญค่ะ
0: ข้างใน
2: เชิญค่ะ
0: เมื่อกี้มินเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน
2: เห็นไหมคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญามหาราชภายหลังอันนี้เริ่มแรกเลย
0: ตั้งแต่สมัยยัง
2: ใช่ค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
0: นำทัพเองเลยเหรอคะพี่เปิ้ล
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรกค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยหนึ่งก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
0: ใจร้ายจัง
2: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
0: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
2: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
0: ้ก็ตายซะเถอะ
2: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
0: ก็อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
2: อยุธยา
0: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็น
2: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อน
0: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
2: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปดูตู้กันดีกว่า
2: ไปเลยค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะพี่เปิ้ล
2: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
0: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหักก็ยังไม่ยอมแพ
2: ้ใช่ๆก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่

0: มันไม่ได้หักจนกุดเป็นหินร่ามนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพี่อาพิชัยดับหัก
1: พี่อาพิชัยนี่
0: เป็นทหาร
1: หรืออะไรไหมคะ
0: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
1: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
1: แล้วถัดจากพี่อาพิชัยดับหักแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
0: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
1: ส
0: งครามเก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งในหลายสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์และก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลอุบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขณะนั้นเมืองถลางหรือภูเก็ตในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อนิจกรรมคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
1: คือบุกเข้ามาพอดี
0: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางเป็นเกาะนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะแล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
1: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะ
0: พี่ถามว่ามิ้นเห็นอย่างนี้ทุกวันสัก3วัน
1: ไหวไหมแล้วก็หน่อยนะ
0: เสริมทุกวันเลยนะเติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
1: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
0: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
1: ั้
0: งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
1: อยู่อาคารต่อไป
0: เชิญเลยค่ะ
1: ไปแล้วคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไงพี่เปิ้ลเราต้องดูตรงไหนคะพ
0: ี่อันนี้ค่ะทำยังไงถึงจะรู
1: ้
0: ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทย
1: า
0: เนื่องจากว่ามาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้อง
1: ถูก
0: ชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
1: โอ้ยนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
0: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที่พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืนมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยจริงๆซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราชศัพท์เคยใส่มาแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
1: ่ไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ส่วนจัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
2: สิ่ง
1: ที
2: ่อาวุธยุทโธปกรณ์
1: ที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญ

0: มีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
1: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
0: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดาน
1: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์ละเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพี่ชายสงคราม
0: อ๋อนี่คือตำราพี่ชายสงครามที่พูดเรื่องนี้
1: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพี่ชายสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพี่ชายสงครามมาเลย
0: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งการรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพี่ชายสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคายฉงนต่อกันค่ะเฮียน้อย

0: ระยะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายสงวนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยากให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีแล้วก็เรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเรื่องหนึ่งเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะนะครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูฤกษ์ยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
0: อะไรเงี้ยจะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
1: ใช่ครับแน่นอน

0: ามแบบนี้นี่ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับแต
0: ่ที่เบรนสตรอมกัน
1: เบรนสตรอมนะที่นี่เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจัดกระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทําเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งนึงก็อันตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะคร
0: ับ และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการนะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่องพิธีกรรมต่างๆใช
0: ่
1: ครับหรือก็ทั้งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือคนนั้นต้องอ่านต้องจดจำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นว่าในเรื่องของรูปภาพ
0: รูปภาพ
1: ก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทัพรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มเหรอคะท่านคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพิชัยสงครามอ
0: าจารย์แล้วมันอ่านได
1: ้
0: เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเพียงแต่ว่าละอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือว่าผิดแปลกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้ครับ
0: พูดถึงจินตภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะฮะ
0: นี่คร่าวแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่หายไปแต่ได้ยินไว้เฉพาะชื่อ
0: ค
1: ือคำว่าหายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเช่นกลศึกเนี่ยว่าเหมือนเสือแต่ในสุดเนี่ยใช้เ

0: ปะปนกันไป
1: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
0: สมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดกระบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะฮะแต่อันนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
1: ปฐุมพยุหะ
0: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
1: วงกลม
0: วงกลมนะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยเราสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลม
1: วงกลม
0: กองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องผสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าในเรื่องของกากขิงพยุหะจัดทัพเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายเป็นที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากขิงพยุหะเนี่ยนะฮะเป็นตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
1: คือจะไปทางไหนก็ได้
0: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
1: จะได้ไม่ต้องรอกัน
0: ใช่ครับจุดหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
1: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าดาบอยู่ทางนี้ทวนทางนั้นหรืออะไรแบบน
0: ี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอาเรื่องพูดถึงการรบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดฟันเนี่ยเมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอามาทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำในบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วหรืออาจต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราสามารถใส่ใช้ดาบแบบไหนใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกปืนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระส่ำระสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยกองที่หนึ่งแตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะกลัวแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอ่ยช้างเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกัน
1: นะโหนี้แปลว่ามันไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงๆโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย
0: ์ไม่ง่ายเลย
1: ถามอีกอย่างนึง คือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังว่
0: าครับผม
1: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
0: เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตาม อย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
1: ระ
0: เขิมนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู่ข้างหลังก็ต้องผลักดันเคลื่อนพลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์ถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการมันไม่ใช่เพียงแค่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเรื่องความเหมาะสม
1: จริงมันมีอะไร
0: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิธีสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการฝึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิธีสงครามของจีนเนี่ยซุนวูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับแวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือการช่วงชิงกันสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีพิชัยสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชัยสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคน

0: ให้ถึงพร้อมทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้
1: อง
0: แต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
1: ด้วยใช่ไหม
0: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์นี
1: ่ลึกซึ้งเลยคุณอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจากกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้มินฟังบ้างค่ะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้ 1. ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา 2. ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา 3. ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา 4. ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: ตกใจเลยอ่ะอาจารย์งงแล้วว่า
1: แอบเห็นด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจวินจ๋า
0: ไม่เคยแกล้งอาจารย์สำเร็จเลยอ่ะ
1: เป็นคนหนักแน่น
0: มันคง
1: แน่นเพราะว่าตัวหนัก
0: ไม่นักเ
1: พราะว่าสมส่ว
0: นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเร
1: ีย
0: กสมส่วน
1: กิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
0: สม
1: กลางอย่างเดียว
0: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
1: ่ดูใบเฟิร์นมันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
0: ๆดีเลยอาจารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อยๆ
1: อ๋อดีชอบ
0: เดิน
1: ลุยไปเรื่อย
0: ๆแต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ได้
0: ไปหาที่นั่งคุยกัน
1: ไป
0: วันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดทัพการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องความเชื่อใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าในการจัดทัพในการออกศึกมันก็ต้องมีความเชื่อมีอะไรบ้างไหมคะ
1: มีเยอะนะความเชื่อเราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
0: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
0: คือใจมาแล้วคือ
1: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะน่ะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
0: อันนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยคือมันคือยังไงคะอาจารย
1: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มนามนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
0: ์
1: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มนามนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์หรือแม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้ข่มนามชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆก็
0: มันเป็นชุดด้วยเหรอคะ
1: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
0: นึกว่านึกภาพมามีไหมชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็กลางยาว
1: หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็

0: ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
1: อยู่
0: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
1: หลุมศพ
0: สามที่ก็คือดินป่าช้
1: า
0: คือดินปากหลุมศพนะ
1: ต้องปากหลุมศพ
0: ต้องปากหลุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือ ท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
1: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
0: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานก็คือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละสามที
1: ่
0: เอามาปั้นเป็นรูปคน
1: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด
1: ก
0: ็ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบศอกหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาเข้าจริงพวกเราในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆแล้ว
1: คือมันเริ่ม
0: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินน่ะมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
1: อ่
0: ะประชา4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
1: แล้วจากรวมกันปั้นเป็น1คน
0: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้าเนี่ยมานุ่งห่มสมมุติเรารบกับประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว้
1: กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะบางทีแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะฮะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอาเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆจากนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพแม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำล
0: ัง
1: ว
0: ันแต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่ากันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤกษ
1: ์
0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับ โหรก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัยเราก็จะมีคล้องที่เรียกกันว่าคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้เลิก
1: เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเดินได้
1: ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยไหม
0: ทีนี้จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: ของหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชิ่งไม่ได้เป็นการเดินชนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท้านั้น
0: เอาข้างนั้นถูกต้อง
1: งั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม ักจะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่าน
1: ั้
0: นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทับออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มีทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนขอหลบแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเสื้อเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์ยังเป็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
1: คุณผู้ชมครับพร้อมแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำตัวยังไงมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
1: ค่ะออกรบ
0: ชายหนุ่มโดยเฉพาะยิ่งก็คือวัยชะกัน
1: สักนะครับ18
0: ก
1: ัน
0: ก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่หล
1: ัง
0: โกนจุกหลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
1: โอ้นั่นชะกัน
0: แล้วเหรอ
1: จ๊ะ
0: ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
1: วาย
0: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
1: วิแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะจ๊ะไม่ทราบไง
0: ก็จะมีข้าวตาข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นปฐ
1: ม
0: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวของข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปเนี่ยหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงส่งเข้ากล่องไม่มี
1: ไม่มีการ
0: น
1: ะว่าแจกก
0: ล
1: ่องนี้20กล่องอะไรอย่างงี้
0: ไม่ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
1: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
0: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
1: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
0: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกหยูกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องผมคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
1: เป็นอะไรบ้าง
0: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอ่ะนะส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
1: ะ
0: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึก อัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการศึกอย่างปัจจุบันน
1: ี้คนละอันกันเลย
0: คนละเรื่อง
1: ไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องเลย
1: คุณผู้ชมไม่เกี่ยวกัน
0: พ้องเสียงกันเท่านั้นเองแต่นี้ต้องเรียนว่าพ้องเสียง
1: นะ
0: ฮ
1: ะ
0: พระอ
1: ั
0: ยการพ
1: ระ
0: อัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลกฎหมายตรา3ดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่1เป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
1: กบฏที่แปลว่า
0: ไม่ใช่กบฏกระกรเรือสระอะเลยแล้วก็บทคือบทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทำผิดในการออกศึกสงคราม
1: โอ้บทลงโทษ
0: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้น
1: จริงค่ะ
0: มันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ชี้ขึ้นบนสมมติทุกคนก็ฟังหมดก็อาจจะมีคน2คนที่บอกแม่ทัพเรามันสั่งบ้าเราฟังไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแม่ทัพเราฟั่นเฟือ นอย่างกันนั้นเลยเราทำนี่แหละเอาแหลมขึ้นมันจะได้ดีนั่นน่ะมาถึงปั๊บแม่ทัพมาตรวจตัดหัวเลย
1: ไม่ถามเลยเหรอ
0: ไม่ถามเรียกปั๊บตัดหัวเลยเพราะถือว่านี่อยู่ในภาวะศึกสั่งอย่างไรต้องทำอย่างนั้นเวลาเกิดการศึกสงครามเนี่ยนะบทลงโทษจึงรุนแรงมากกว่าปกติมากอันนี้ในกรณีนะคนที่กระทำความผิดในกองทัพ
1: ะ
0: นะฮะระหว่างที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปลงพระองค์จะฆ่าจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือนเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณฑียนเผาวังเผาฉางข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขโจรสารพัดนะฮะมีโทษลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช่อุ๊
1: ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: มหัน
0: ครุ
1: มะฉิม
0: แล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกะโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายเลยแม่อาจารย์ตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกะโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกะโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาครีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงออกไปเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะพอมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดๆ
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่1อีกอันนึงก็เบาๆอันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: ทลงโทษสุดโหดที่ยกตัวอย่างมาแค่2อันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า
0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ไพร่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบเนี่ยนะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการรงสงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบเนี่ยนะ
0: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบเราไม่อยู่
1: ไม่ออกรบ
0: นี้
1: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซุ่มซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากลบอ่ะพวกนั้น
0: หนีไปอย่างนั้นหนีราชการ
1: ท่านให้ถือว่าเป็นกบฏ
0: ก็โดนอีสองข้อเมื่อกี
1: ้ให้ฆ่าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพ
0: ี่โคตรของ
1: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
0: ก็โคตรของหนูด้วย
1: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ในการ
0: ประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอก ใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้างและได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่แม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
0: ะ
1: แปลว่าลบประชิดตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเนี่ยเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
0: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
1: ให้ลงโทษหนักลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเครียดนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปลบต
0: ้
1: องต้อนเข้าไปใหม
0: ่อ๋อเหมือนส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
1: เออถ้าฟันเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
0: ตาย
1: เออโอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอกว่าการลบเนี่ยนะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญาต้อนพลทั้งปวงจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
0: อ๋อคือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต้องเป็นคนนี
1: ้ใช่แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปรบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได้คือหมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไปลบขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได้อ๋อ
0: ถือว่าแลกกันอย่าง
1: นั้นมันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก3
0: เมตร
1: ถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
0: ลาหุตักเตือน
1: ลาหุถ้าเผื่อถอย
0: สองช่วงช
1: ้
0: าง ก
1: ็จะเป็นมัดฉิม
0: กลาง
1: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
0: ค
1: ือ โทษคารุก็คือหนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นเป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอา1ช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ
0: ่
1: ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู
0: ่
1: มิ้นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
0: ใครจะกล้าเข้าเนาะ
1: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
0: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
0: เท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได้
0: คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
1: อย่างเดียว
0: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
1: ใช่
0: นี่คือข้อบังคับของ
1: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหารเราเนี่ยไม่รุกรานใครแต่ถ้าใครมาลุกรานเรา
0: เราก็ไม่ยอม
1: เราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
0: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงศึกสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาด

0: ไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้งกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
1: ดีครับ
0: ดีไหมคะ
1: ดีมาก
0: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นประกาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนนี้ก้นอีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีหัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละกูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนหน้าขบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอังอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนมารอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้นและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่ายังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกองทัพ

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905

ความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่

0: รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
3: ู
0: ้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหล
0: ัง
3: จากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
0: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
0: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มี
3: ใช
0: ่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
3: นะ
0: ครับ
3: ก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
0: ้
3: ว
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีนึงที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับ ุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
0: ่
3: แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เน
2: ี้
3: ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนา
3: ะ
2: ประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มัน
2: เลี้ยงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขา

0: จะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไออันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียม

0: ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PID เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟมันไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมทอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับ

0: อื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะครับก
0: ็
1: จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการ

0: เกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
1: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนรางามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทยนอกจากเรื่องของปัญหาหนี้สินแล้วนะครับเจ้าแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวนาไทยทีเดียวนะครับในช่วงฤดูการผลิตเมื่อปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานบางพื้นที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างหนักทีเดียวนะครับคิดเป็นพื้นที่นั้นก็กว้างถึงกว่า2ล้านไร่ทีเดียวนะครับคิดเป็นจำนวนของข้าวเปลือกนั้นก็มีจำนวนสูงถึงกว่า1ล้านตันและถ้าคิดเป็นมูลค่านั้นก็กว่า 10,000 ล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าจำนวนมหาศาลทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางนั้นถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรพึ่งตนจึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับด้วยวิธีการง่ายๆทางธรรมชาติจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ

0: กินคืนเดียวโอ้โหปุบๆมันใบแห้งใบแห้งไปเรื่อยๆเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมเหลือซอยนะมาไม่ไหวนะขึ้นยาหมดไปจะทำไรผมมันหนักเลย50กว่าไร่ไม่ได้เลยค่าถ่ายค่าอะไรก็เป็นแทะเดี๋ยวก็ทำใหม่ก็ต้องเอาอย่างนั้นเนี่ยขายตาแล้วก็ทำใหม
1: ่พอถึงเราจะเกี่ยวเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็กินแบบลาบไป
2: ทีทุกวันนะเว้นวันฉีด2วันฉีดซื้อมาทีเท่าไหร่ว่าว่าตามยานะ
1: 2,000 กว่า
3: ครั้งละอะไรคะ
1: ครั้งละไม่รู้กินไม่รู้กินเลี้ยวเลยแหละเว้นวันเว้น2วันฉีดเว้นวันยังเอาไม่อยู่เลย
4: ยาแรงให้แรงยังไงราคาแพงไงมันก็ไม่อยู่3วัน3วัน4วันฉีดถ้าคือ10วันก็คือไปเยอะมันก็ลามไปเยอะ
2: ใจคอมันก็หมดแล้วเราลองได้กินแบบนั้นก็หมดแล้วไม่ได้เป็นเหลือเลย
4: มันก็ท้อใจแต่ก็ไม่รู้ทำไง
5: ทำงวดนี้มันจะท้อเหี่ยวหัวใจกันหมดแล้วแบบมันจะทำดีหรือไม่ทำดีถ้าไม่ทำนี่เราข้างหลังก็มีจะไปเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาอีกอ่ะ
6: นี่ก็พอก
5: ใช่
6: เรื่อย
5: ๆนี่ก็พอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชี้ได้เลยเนี่ยให้ข้าวปุ๋ยข้าวยาเขายังไม่หมดกันเลยแต่คนนะ
7: คือถ้าพูดตามหลักวิชาเนี่ยการระบาดหมายถึงการผิดปกติของระบบคือเพชรกระโดดสินตาลมันเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วปกติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ระบาดถ้าเกิดระบาดมากๆเนี่ยแสดงว่าระบบไอ้วงจรมันเนี่ยผิดปกติแล้วเช่นหนึ่งเราใช้สารฆ่าแมลงมานานๆเนี่ยมันเกิดดื้อยาอันที่สองก็คือใช้สารฆ่าแมลงนานๆเนี่ยตัวแมลงที่มันเป็นแมลงดีๆที่ควบคุมไอ้เพชรกระโดดเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเพราะนั้นก็เลยไม่มีความสมดุลในธรรมชาติก็ระบาด
3: ที่มันกินนี่กินบริเวณไหน
4: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิร์งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
3: ที่เห็นเป็นดำๆ
4: อันนั้นๆๆๆๆๆแล้วจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

0: มันก็มีสเต็ปของมันเลยอย่างเช่นที่ว่าเราจะทำนาเนี่ยให้ไม่เป็นเพลี้ยเนี่ยมันต้องรวมกันหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องต้นข้าวแข็งแรงจะให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยก็เราก็ต้องทำดินให้ดีและเราก็หว่านข้าวให้บางหว่านข้าวให้บางแล้วเราก็ยังมีเชื้อราแต่ควอดมามาแช่เมล็ดพันธุ์ที่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ข้าวจะแข็งแรงไม่เป็นใบไหม้ไม่เป็นใบจุดต้นข้าวแข็งแรงเราใส่ปุ๋ยน้อยเราก็ไม่ต้องฉีดยาพอไม่ต้องฉีดยาแล้วตัวห้ามตัวเบียมันก็ควบคุมกันโดยธรรมชาติแมงมุมแมงปอแตนต่อเนี่ยจะอยู่มันก็ควบคุมโดยธรรมชาติก็คือเหมือนมีคนงานอยู่ในนาอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยเพี้ยมันจะกินเพี้ยทุกวันเพราะว่ามันเป็นอาหารของแมงมุมทีนี้แมงมุมก็คอยจับกินอยู่ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ้างด้วยมันก็กินกันเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำอะไรจากที่ทำแบบเดิมๆที่ใช้แบบทำใช้สารเคมีเราก็ไม่ใช้เราก็มาใช้พวกสมุนไพรควบคุมแมลงแล้วก็หว่านข้าวให้บางแล้วก็วิทน้ำใส่ให้น้อยแล้วก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงนี่แหละที่มันจะควบคุมไม่ให้เป็นเพลี้ยกระโดดได
1: ้คือถ้านาไหนที่มีตัวห้ามเยอะ
0: มันก็จะควบคุมกันเองโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นที่เป็นตัวด้วงตอนเล็กๆอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นมีปีกอย่างเงี้ย
1: นี่ต้องกำจัดเพลี้ยเหมือนกัน
0: กำจัดเพลี้ยก็จะกินเนี่ยกินพวกตัวอ่อนตัวห้ามตัวเบียนมีในนาเราเนี่ยเกือบ30ชนิดที่เราเห็นนะแต่ที่เป็นพระเอกเลยอ่ะก็คือพวกแมงมุมเนี่ยแมงมุมตัวงเนี่ยจะกินเพี้ยต้อง6ตัวขึ้นไปเลย6ถึง20ตัวต่อแมงมุม1ตัวและแมงมุมเนี่ยในนาเราเนี่ยแค่บริเวณประมาณวาเดียวเนี่ยมีเป็น10ตัวมันก็กินตลอดและยังจิงโจ้น้ำก็กินเพี้ยในกรณีที่นาเราที่น้ำแช่เนี่ยมันจะมีจิงโจ้

0: น้ํามันก็จะกินเพลี้ยแล้วก็แตนเบียนนี่ก็กินมันจะเท่าบินอยู่ตลอดเลยทั้งวันเลยเพื่อว่ามันจะไปเจอมันเจอหนอนแล้วก็จะต่อยที่หนอนเพื่อว่ามันจะทำให้หนอนน่ะตายแล้วมันก็จะไม่จะลดปริมาณไอ้หนอนม้วนใบโดยที่ว่าแตนเบียนเนี่ยและแตนเบียนเนี่ยมีทั้งหลายชนิดด้วงดินนี่พวกด้วงเต่านี่ก็คือแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแมงปอนี่แล้วก็ที่ใหญ่สุดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือนกกระยางนกกระยางหรือนกกระจิบที่ได้ยินเสียงอันเนี้ยมันก็จะบินจับอยู่ที่ต้นขาอันนี้กินหนอนโดยเฉพาะเลยก็คือเนี่ยเป็นตัวห้ามตัวเบียนนี่กำลังกินเลยอันนี้เพี้ยกระโดด
1: อ๋อนี่เพี้ยกระโดดนี่มีตัวขาว
0: นั่นแหละตัวขาว
1: น
0: ั่น
1: เป็นจิงโจ้กินลอยลอยลอยอยู่นี่คือจิงโจ
0: ้นั่นแหละจิงโจ้น้ำเราต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็คือเราต้องไม่ฆ่าไม่ใช่นักฆ่าพอฆ่าเพี้ยปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะเพี้ยอย่างเดียวมันฆ่าทุกอย่างที่มีชีวิตในแปลงนาที่ของผมทำเนี่ยเพราะว่าผมใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดใครก็ได้เก่งระดับไหนก็ลงทั้งแข่งกับธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วไอ้อย่างแข่งกับธรรมชาติสู้หันกลับมาทำให้ธรรมชาตินี่แหละเราธรรมชาติให้มีประโยชน์เนี่ยแน่นอนกว่าเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมกันเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าธรรมชาติไม่ไปตัดตอนธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปควบคุมอะไรเลยเราเพียงเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลห่างๆกันนั่นเองเราไม่ต้องไปบงการให้ธรรมชาติมาทำหรอกก็คือธรรมชาติจะทำให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปตัดตอนแค่นั้นเองถ้าเราไปตัดตอนนี่คือธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนมาลงโทษเราอะ

0: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าเด็กทารกแรกเกิดนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นหลายโรคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลการวิจัยจริงพบว่าวิธีการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นกับทารกนะครับเพราะว่าการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจนั้นทำงานได้ดีขึ้นทำให้ทารกท้องไม่อืดนะครับสามารถจะกินนมได้มากขึ้นเมื่อกินนมได้มากขึ้นก็นอนหลับได้นานขึ้นน้ำหนักตัวนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับการนวดสัมผัสเด็กนั้นยังช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กนั้นดีขึ้นด้วยนะครับทำให้การพัฒนาในเรื่องของอารมณ์มีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นคุณแม่มือใหม่นั้นไม่ควรพลาดชมนะครับวันนี้พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะมาให้ความรู้จะแนะนำวิธีการให้เราได้ชมกันครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวในการนวดเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมทั้งตัวผู้นวดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเตรียมคุณลูกแล้วก็เตรียมสถานที่ในการนวดค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็เล็บนะคะให้สั้นเพื่อป้องกันเล็บจะไปขีดข่วนโดนน้องนะคะอากาศอุณหภูมิในห้องนะคะก็ไม่ควรจะร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปสำหรับเบาะที่ใช้ในการนวดนะคะก็ควรจะเป็นเบาะนุ่มๆนะคะอาจจะเป็นฟูกที่น้องใช้นอนนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าขนหนูหนาๆปูบริเวณพื้นก็ได้นะคะเพื่อให้ขณะที่ทำการนวดนั้นน้องจะได้รู้สึกสบายตัวนะคะแล้วทาฝ่ามือด้วยเบบี้ออยล์แป้งหรือว่าโลชั่นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะส่วนคุณลูกก็ควรจะเตรียมความพร้อมนวดในขณะที่น้องเขาอารมณ์ดีนะคะไม่หิวหรือไม่อิ่มจนเกินไประยะเวลาหลังจากการทานนมนะคะควรจะหลังจากการที่ทานนมแล้วประมาณ1ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันการอาเจียนนะคะนมที่ทานไปแล้วก็จะได้ย่อยด้วยค่ะก่อนการนวดทุกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะบอกลูกก่อนนะคะว่าจะทำการนวดอาจจะมีการโอบกอดนะคะสัมผัสลูกก่อนการนวดเพื่อให้ลูกคลายความเครียดนะคะมาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าที่คาดผมนะคะนวดโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะประสานบนศีรษะของน้องนะคะแล้ว

0: ลากลงมาบริเวณปลายคางค่ะทำซ้ำ5ครั้งนะคะท่าที่2นะคะก็คือท่าหลังคาบ้านค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะวางบนกึ่งกลางหน้าผากน้องนะคะแล้วลากลงมาตรงบริเวณขมับอาจจะคลึงเล็กน้อยบริเวณขมับก็ได้ค่ะท่าที่3นะคะคือท่ายิ้มแฉ่งนะคะท่านี้เป็นท่าที่ใช้นวดกระตุ้นบริเวณริมฝีปากของน้องนะคะเพื่อช่วยให้กระตุ้นระบบการดูดกลืนค่ะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองข้างวางเหนือริมฝีปากบนนะคะแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงจนถึงมุมปากค่ะให้ทำเช่นเดียวกันค่ะกับใต้ริมฝีปากล่างนะคะต่อไปนะคะเป็นการนวดบริเวณลำตัวนะคะชื่อว่าท่าเปิดหนังสือนะคะโดยใช้มือฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะของคุณแม่นะคะวางตรงกึ่งกลางบริเวณหน้าอกของลูกนะคะแล้วลากลงมาตามบริเวณซี่โครงนะคะจนถึงบริเวณท้องน้อยค่ะลักษณะการวาดเหมือนการวาดรูปหัวใจค่ะต่อไปเป็นการนวดกระตุ้นระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งการนวดในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะคะของลูกได้จะมีทั้งหมด5ท่านะคะ3ท่าแรกชื่อว่าท่า I Love You นะคะท่า I นะคะเป็นการใช้มือด้านขวาของคุณแม่นะคะวางบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายของลูกแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงเป็นรูปตัว I ค่ะลากลงมาจนถึงบริเวณท้องน้อยนะคะท่า Love นะคะลักษณะเป็นท่าตัว L คว่ำลากจากบริเวณด้านซ้ายของคุณแม่นะคะไปด้านขวาแล้วลากลงค่ะถึงบริเวณท้องน้อยเช่นกันท่ายูนะคะใช้สัญลักษณ์รูปตัวยูคว่ำโดยวาดจากด้านซ้ายไปถึงด้านขวานะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายของบริเวณขาหนีบลูกนะคะแล้ววนไปบริเวณด้านขวาค่ะท่าที่4นะคะก็คือท่ารหัสวิทน้ำนะคะท่านี้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะวางตรงบริเวณท้องของน้องในลักษณะวางสันมือแล้วงุ้มปลายมือเล็กน้อยแล้วเคลื่อนลงมาจนถึงบริเวณท้องค่ะทำสลับกันลักษณะคล้ายกับรหัสวิทน้ำค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่คุณแม่อาจจะเคยใช้เล่นกับลูกๆนะคะเป็นท่าปูไต่พุงนะคะก็ให้วนด้านซ้ายนะคะไปขวาท่านี้ก็จะเป็นการช่วยไล่ลมให้กับลูกได้ด้วยนะคะท่านวดแขนนะคะเป็นท่ารถเมล์จอดป้ายค่ะให้ใช้มือคุณแม่นะคะกำมือลูกนะคะขึ้นไปจนเหนือศีรษะนะคะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งนวดคลึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้นะคะนวดในลักษณะการคลึงค่ะท่าต่อไปในการนวดแขนนะคะก็คือท่าบีบนวดไปรอบๆค่ะให้จับแขนลูกตั้งฉากนะคะแล้วใช้แขนอีกข้างหนึ่งกำแขนลูกนะคะในลักษณะเป็นห่วงวงกลมแล้วนวดคลึงจากต้นแขนขึ้นมาถึงบริเวณข้อมือนะคะในลักษณะการคลึงนะคะคุณแม่สามารถนวดให้กับลูกได้นะคะวันละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าหากว่าลูกให้ความร่วมมือระยะเวลาในการนวดแต่ละท่าเนี่ยค่ะท่าทั้งหมดไม่ควรจะเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านานกว่านี้ลูกอาจจะไม่ให้ความร่วมมือได้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการนวดท่าขาอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าลูกกลิ้งค่ะโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะกลิ้งบริเวณขาลูกนะคะโดยในลักษณะเป็นการกลิ้งเดินหน้าถอยหลังนะคะ ทำขึ้นลงจากต้นขาจนถึงข้อเท้าสลับกันนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าการนวดหลังนะคะโดยให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำนะคะแล้วตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างบาวางบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วนวดในลักษณะเดินหน้าถอยหลังนะคะใช้มือทั้งสองข้างสลับกันนะคะลากลงมาจนถึงบริเวณก้นกบแล้วนวดขึ้นไปบริเวณไหล่เหมือนเดิมค่ะว่าการนวดสัมผัสให้กับลูกเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองนะคะที่บ้านค่ะสำหรับการนวดสัมผัสนี่นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องระบบประสาทให้กับลูกนะคะด้านการสัมผัสเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะซึ่งจะช่วยให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องเสียอยู่เป็นประจำทุกเดือนนั่นก็คือเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็บำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านในเรื่องของฝ้าในเรื่องของรอยด่างดำบนใบหน้านะครับฟีนิงลองคิดดูนะครับว่าจะต้องเสียค่าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวเหล่านี้นั้นมากสักแค่ไหนผมเชื่อว่าเป็นปริมาณจำนวนเงินที่สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเราจึงมีสูตรเคล็ดลับความงามมานำเสนอให้กับคุณผู้หญิงได้ทราบกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรจะต้องผสมผสานกันอย่างไรบ้างวิธีการใช้เป็นอย่างไรนั้นวันนี้วิทยากรจากมูลนิธิสุขภาพไทยจะมาให้ความรู้ครับ
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ตรงกับคำโบราณที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับซึ่งไอ้ตรงคนงามเพราะแต่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางที่เราเอามาใช้บำรุงผิวพรรณกันมากมายเนี่ยนะครับเราพบว่าเราใช้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีราคาแพงถึงแม้เราจะเสียเงินจากต่างประเทศแล้วคนยากคนจนบางทีเนี่ยนะครับที่มีการขายเครื่องสำอางตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยในราคาถูกเนี่ยก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพมีสารปนเปื้อนมีสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เวลาเราใช้ได้ถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนเนี่ยนะครับถ้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงขึ้นเองได้ในบ้านแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัยเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้ทำกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันตรงที่วิธีการใช้ครีมสำหรับช่วยทำแก้ปัญหาเรื่องฝ้านะครับซึ่งก็จะใช้หัวไชเท้าเนี่ยนะครับแต่ส่วนประกอบสำคัญอันนึงก็คือรำข้าวนะครับตอนนี้เป็นอาหารสุขภาพบำรุงสุขภาพด้วยหรือในอดีตเขาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงหมูนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีคุณค่าที่สำหรับในการบำรุงผิวเนี่ยได้ดีนะครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนะครับง่ายๆก็คือว่าจริงๆเราหาซื้อหัวไชเท้าแบบนี้เนี่ยที่มาทำแกงจืดเนี่ยได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาจะช่วยปลอกนะครับปลอกเปลือกออกก่อนฮะนี่พอปลอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นย่อมๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การปั่นเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับถ้าในอดีตเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะครับจริงๆเขาหั่นหัวไชเท้าเนี่ยมีบริเวณฝ้าที่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้หัวไชเท้าเนี่ยทาตรงบริเวณนั้นได้เลยนะครับตรงบริเวณที่เป็นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราใช้สดๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกัดหรือทำให้เจือจางเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับเราประยุกต์ทำให้ฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รุนแรงมากนักพร้อมๆกับเดี๋ยวเราจะผสมตัวรำข้าวเนี่ยเข้าไปเสริมในการถนอมผิวนะครับแล้วทำให้เกิดการดูแลฝ้าแล้วก็ช่วยถนอมผิวเนี่ยควบคู่กันไปด้วยจะเรียกว่า2 in 1ก็ได้นะครับทีนี้พอเราใส่หัวไชเท้าเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่น พอเราปั่น

0: ได้ละเอียดดีแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ย เราควรจะกรองนิดนึงนะครับเอาเฉพาะตัวน้ำนะครับเดี๋ยวพอเรามาทาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้มีกากมากพอได้น้ำคั้นจากหัวไชเท้าแล้วเนี่ย เราก็จะผสมกับตัวรำข้าวเราก็จะใช้รำข้าวเนี่ย1 ช้อนครึ่งอยากจะแนะนำว่าให้ใช้รำข้าวละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาใช้มันก็จะนุ่มนวลกว่าเวลาเราทาที่บริเวณผิวหน้าของเรานะครับแล้วเราก็จะผสมกับน้ำคั้นจากหัวไชเท้าเราเนี่ยนะครับเพื่อให้มันจะออกมาเป็นคล้ายๆครีมซึ่งเราค่อยๆใส่ไปทีละน้อยทีละช้อนเนี่ยนะครับตักผสมไปสักช้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆคนนะครับค่อยๆคุกค่อยๆคนเพื่อให้ครีมมันเนี่ยพอที่จะทาหน้าได้โดยปกติเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าจะพอกทาไว้ทั้งวันไหมหรือว่าทาไว้กี่นาทีดีนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนกลับมาที่บ้านตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำเนี่ยเราก็อาจจะพอกหรือว่าทาเนี่ยทิ้งไว้สัก15-20 นาทีนะครับแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนเช้าเรามีเวลาเนี่ยนะครับเราก็ทำเช่นเดียวกันโดยทำวันหนึ่ง2 ครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ15-20 นาที
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าสูตรเคล็ดลับในการทำให้หน้าสวยหน้าใสนั้นไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับใช้เวลาไม่นานราคาถูกแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เราทำขึ้นมาเองนั้นจะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจดสูตรไม่ทันหรือต้องการที่อยากจะได้สูตรใหม่ๆหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถขอเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึง

0: จากกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ภาพนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
2: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบ โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
2: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
2: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
2: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
2: ้
0: น
2: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจง

0: ักอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
1: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะเพราะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอ

0: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจวบนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะ

0: ราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
1: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
1: กระจายไปท
0: ุ
1: กอำเภอแต่ส่วนมากที
0: ่
1: มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
1: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: 60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
1: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
0: ่
1: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต
0: ่
1: ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
1: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
1: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: และมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
1: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: ค่ะ
1: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพ
0: ื
1: ่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
1: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป
0: ็
1: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็กหนึ่งคนหนึ่งแผนคร
0: ู
1: จะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช
0: ่
1: นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที
0: ่
1: จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
0: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
1: ยังไม่เพียงพอครับ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ค่ะ
1: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
0: ค่ะ
1: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
0: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
1: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
0: ้
1: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
0: ่อ
1: เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้

0: ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: วัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง

ช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอด

ครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขตสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะฮะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงาน เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่ท่านก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่ เพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือแต ตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบ เกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางบ้านก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

ิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างนึงในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแ

0: ึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำภาพของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีก1ปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั้งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบมีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะ

0: าจจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะเราทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
1: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุน

0: แล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอมรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
1: ปัจจุบันสยอมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้า

รุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จ

สวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้าง

0: ลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูกาลในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางค์ฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยณแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวณแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากก็ปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
2: คร
1: ับ พริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆเนี่ยมันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
1: เฮ้ยอันนี้จะกรอบแล้วเปรี้ยว
2: เปรี้ยวแล้วมันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองเหลืองเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปรรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
2: กำลังดีนะคะ
1: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ริ่มต้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

แล้วจึงนำพาไปอบโอ่งขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
1: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
0: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
1: มะเขือเทศ

0: จะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล่มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุงแก้มอ่ะมันออกมา
0: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
0: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมันสดๆเนี่ยแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตางเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โหตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

0: ผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับ
1: รสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางค์จัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกขี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่อง

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

งเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะมาคลายฉงนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาคนคลายฉงนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นวันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
1: จริงๆอนุสรณ์สถานแห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายฉงนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบรบกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในไหมคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
1: มีหมดเลยค่ะอย่างที่ต้องการคลายฉงนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ

0: ันเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน
1: เห็นไหมคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญามหาราชภายหลังอันนี้เริ่มแรกเลย
0: ตั้งแต่สมัยยัง
1: ใช่ค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
0: นำทัพเองเลยเหรอคะพี่เปิ้ล
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรกค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยหนึ่งก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
0: ใจร้ายจัง
1: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
0: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
1: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
0: ้ก็ตายซะเถอะ
1: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
0: ก็อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
1: อยุธยา
0: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็น
1: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อนเข้า
0: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
1: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปดูตู้กันดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมมาถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็พระนครโกสินทร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะพี่เปิ้ล
1: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
0: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหักก็ยังไม่ยอมแพ
1: ้ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่จำเป็นมันไม่ได้หักจนกุดไปถึงร่างนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพระยาพิชัยดาบหัก
0: พระยาพิชัยนี่เป็น
1: ทหาร
0: หรืออะไรไหมคะ
1: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
0: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
0: แล้วถัดจากพระยาพิชัยดาบหักแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
1: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
0: สงคร
1: ามเก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งในหลายสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์แล้วก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลอุบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขนาดนั้นเมืองถลางหรือภูเก็ตในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อันนี้จะกลับคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
0: คือบุกเข้ามาพอดี
1: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางเป็นเกาะนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะแล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยอ่ะก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
0: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะมาก
1: พี่ถามว่ามิ้นเห็นอย่างนี้ทุกวันสัก3วัน
0: ไหวไหมแล้วก็หน่อยนะ
1: เอ้ยเสริมทุกวันเลยนะเติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
0: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
1: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
0: ั้
1: งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
0: อยู่อาคารต่อไป
1: เชิญเลยค่ะ
0: ไปแล้วคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไง
1: อันนี้ค่ะทำยังไงถึงจะรู
0: ้
1: ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่

0: พอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทย
1: า
0: เนื่องจากว่ามาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้อง
1: ถูก
0: ชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
1: โอ้โหนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
0: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที่พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืนมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยจริงๆซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราศักดิ์เคยใส่มาแล้วแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
1: ่ไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: นจัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
2: สิ่
1: ง
2: ที่
1: อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญมีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
2: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
1: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดานแล้ว
2: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์ละเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพี่ชายสงคราม
1: อ๋อนี่คือตำราพี่ชายสงครามที่พูดเรื่องนี้
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพี่ชายสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพี่ชายสงครามมาเลย
1: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งการรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคายฉงนต่อกันค่ะเขียนเอาไว้

0: ยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายสงวนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยากให้อาจารย์ช่วยคลายเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีแล้วก็เรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเหมือนพูดถึงเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะนะครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูฤกษ์ยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
0: เลยนะจะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
1: ใช่ครับแน่นอน

0: ำราพิชัยสงครามแบบนี้นี่ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับแต
0: ่ที่เ
1: บรนสตรอมกัน
0: แล้วก็
1: เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจัดกระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อันตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันมีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะครับ
0: และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการนะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่องพ
0: ิธี
1: กรรมต่างๆใช
0: ่
1: ครับหรือกระทั่งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือคนต้องอ่านต้องจดจําแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นว่าด้วยเรื่องของรูปภาพก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทัพรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มเหรอคะท่านคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพี่ชายสงคราม
0: ผมอาจารย์แล้วมันอ่านได้เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนแต่ว่าเราอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือว่าผิดแปลกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้ครับ
0: สภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะอันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะฮะ
0: นี่คร่าวแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่หายไปแต่ได้ยินไว้เฉพาะชื่อ
0: ค
1: ือคำว่าหายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเช่นกลศึกเนี่ยว่าเหมือนเสือแต่ในสุดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายไปเป็นพญาราชสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือพอไปดูแล้วอ่ะเปรียบเทียบก็เหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกเปลี่ยนไปหรือบางกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันใช้จนเคยชินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการระบุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุบบ้างงอกขึ้นมาใหม่บ้างผสมกันบ้างก็ปะปนกันไป
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: สมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดกระบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
0: ปฐุมพยุหะ
1: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
0: วงกลม
1: นะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยเราสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลมกองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องประสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าในเรื่องของกากคิงพยุหะจัดทัพเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายเป็นที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากคิงพยุหะเนี่ยนะฮะ
0: เป็น
1: ตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
0: คือจะไปทางไหนก็ได้
1: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกัน
1: ใช่ครับจุดหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
0: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่า

0: ดาบอยู่ทางนี้ทวนอยู่ทางนั้นหรืออะไรแบบน
1: ี้อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอานี้พูดถึงการลบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดฟันกัน
0: ค่ะ
1: เมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอามาทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำเนี่ยบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วหรืออาจต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยระสมสายใช้ดาบแบบไหนใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกปืนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระสมสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่1ไปปุ๊บเนี่ยกองที่1แตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะกลัวแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอ่ยช้างเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกัน
0: โหนี้แต่ว่ามันไม่จะไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย์
1: ไม่ง่ายเลย
0: ถามอีกอย่างนึงคือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังป่ะคะ
1: ครับผม
0: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
1: เป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตาม อย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
0: ฮึ
1: กเหิมนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู
0: ่
1: ก็ต้องผลักดันเคลื่อนพลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์ถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการมันไม่ใช่เพียงแค่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเรื่องความเหมาะสม
0: จริงมันมีอะไร
1: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิเศษสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการฝึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิเศษสงครามของจีนเนี่ยซุนวูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับแวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือการช่วงชิงกันสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีพิชัยสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชัยสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคนใช้ถึงพร้อมทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องแต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
0: ด้วยใช่ไหม
1: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์ไม่มี
0: ลึกซึ้งเลยอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจัดกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้ 1. ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา 2. ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา 3. ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา 4. ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: ตกใจเลยอ่ะอาจารย์มองแล้วอ่ะ
1: แอบเห็นด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจมิ้นจ๋า
0: ไม่เคยแกล้งอาจารย์สำเร็จเลยอ่ะ
1: เป็นคนหนักแน่
0: น
1: มันคงแน่นเพราะว่าตัวหนัก
0: ไม่นัก
1: แปดสิบหกกิโล
0: หุ่นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเร
1: ีย
0: กว่าสมส่วนแปดสิบห
1: กกิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
0: สม
1: กลางอย่างเดียว
0: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
1: ่ดูใบเฟิร์นแต่มันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
0: ๆดีเลยอาจารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อย
1: อ๋อดีชอบ
0: ดีไหมคะ
1: เดินลุยไปเรื่อย
0: แต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ได
0: ้ไปหาที่นั่งคุยกัน
1: ไป
0: อาจารย์คะวันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดทัพการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องความเชื่อใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าในการจัดทัพในการออกศึกมันก็ต้องมีความเชื่อมีอะไรบ้างไหมคะ
1: มีเยอะนะความเชื่อเราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
0: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
0: คือใจมาแล้วคือ
1: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะนะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
0: อันนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยคือมันคือยังไงคะอาจารย
1: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มนามนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
0: ์
1: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มนามนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์หรือแม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้ข่มนามชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆก็
0: มันเป็นชุดด้วยเหรอคะ
1: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
0: นึกว่ามันมีไม้ชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
0: อยู่
1: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
0: หลุมศพ
1: สามที่ก็คือดินป่าช้
0: า
1: คือดินปากหลุมศพนะ
0: ต้องปากหล
1: ุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือ ท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
1: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานก็คือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลยนะครับก็นั่นแหละสามที
0: ่
1: เอามาปั้นเป็นรูปคน
0: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
1: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด
0: ก
1: ็ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบศอกหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาเข้าจริงพวกเราในปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆแล้ว
0: คือมันเริ่มไปแล้ว
1: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินน่ะมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
0: อ
1: ่ะป่าช้า4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
0: แล้วจากรวมกันปั้นเป็น1คน
1: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้า

0: มานุ่งห่มสมมติเราประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว
1: ้กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะบางทีแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอาเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆจากนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพแม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำลังว
0: ันแต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่ากันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤกษ
1: ์
0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับโขนก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัยเราก็จะมีคล้องที่เรียกกันว่าคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้ฤกษ
1: ์เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเท้าเดินได
1: ้ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยไหม
0: ทีนี้จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: คองหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชิ่งไม่ได้เป็นการเดินชนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท้านั้น
0: นั้นถูกต้อง
1: งั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม ักจะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่าน
1: ั้
0: นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทับออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยเนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มีทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนขอหลบแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะพอเปิด
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเชือกเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์อย่าง

0: ็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
1: คุณผู้ชมครับพร้อมแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำตัวยังไงมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
2: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
1: ค่ะออกรบ
2: ชายหนุ่มโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็คือวัยชะกัน
1: นะครับ18ชะกัน
2: ก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่หล
1: ัง
2: โกนจุกหลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
1: อ๋อนั่นชะกัน
2: แล้วเหรอ
1: จ๊ะ
2: เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
1: ว้าย
2: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
1: วิแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะอาจารย์ว่ามันเท่าไหร่
2: ก็จะมีข้าวตาข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นปฐ
1: ม
2: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวของข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปในหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงส่งเข้ากล่องไม่มี
1: ไม่มีการ
2: แบบ
1: ว่าแจกก
2: ล
1: ่องนี้20กล่องอะไรอย่างงี้
2: ไม่ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
1: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
2: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่ เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
1: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
2: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะ
2: งั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกหยูกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องผมคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
1: เป็นอะไรบ้าง
2: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอ่ะน
1: ะ
2: ส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
1: ะ
2: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึกอัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการศึกอย่างปัจจุบันน
1: ี้คนละอันกันเลย
2: คนละเรื่อง
1: ไม่เกี่ยวเลย
2: ไม่เกี่ยวข้องเลย
1: คุณผู้ชมไม่เกี่ยวกัน
2: พ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
1: อ
2: ันนี้ต้องเรียนว่าพ้องเสียง
1: ค่ะ
2: นะฮะ
1: พระอัยการ
2: พระอัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลหมายตรา3ดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่1เป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
1: กบฏที่แปลว่า
2: ไม่ใช่กบฏกระกรเรือสระอะเลยแล้วก็บทคือบทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทำผิดในการออกศึกสงคราม
1: โอ้บทลงโทษ
2: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้น
1: จริงค่ะ
2: มันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ชี้ขึ้นบนสมมติทุกคนก็ฟังหมดก็อาจจะมีคน2คนที่บอกแม่ทัพเรามันสั่งบ้าเราฟังไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแม่ทัพเราฟั่นเฟือ นอย่างนั้นเลยเราทำนี่แหละเอาแหลมขึ้นมันจะได้ดีนั่นน่ะมาถึงปั๊บแม่ทัพมาตรวจตัดหัวเลย
1: ไม่ถามเลยเหรอ
2: ไม่ถามเรียกปั๊บตัดหัวเลยเพราะถือว่านี่อยู่ในภาวะศึกสั่งอย่างไรต้องทำอย่างนั้นเวลาเกิดการศึกสงครามเนี่ยนะบทลงโทษจึงรุนแรงมากกว่าปกติมากอันนี้ในกรณีนะคนที่กระทำความผิดในกองทัพ
1: ค่ะ
2: นะฮะระหว่างที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปลงพระองค์จะฆ่าจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือนเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณฑียรเผาวังเผาฉาง

0: ข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขจรสารพัดนะฮะมีโทษลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช่อ
1: ุ๊ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: อุกฤษ
0: มหัน
1: มหัน
0: ครุ
1: ครุ
0: มะฉิม
1: มะฉิม
0: แล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกระโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเป็นเปิดเป็นเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายแล้วแม่อาจารย์ตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกระโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกระโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาครีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงเนี่ยนึกออกไหมเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะพอมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดๆ
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่1อีกอันนึงก็เบาๆอันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: ทลงโทษสุดโหดที่ยกตัวอย่างมาแค่สองอันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค่ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า
0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ไพร่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบนี่นะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศฐานบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการรงสงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบนี่นะ
0: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบเราไม่อยู่ออกรบ
1: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซุ่มซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากลบ อ่ะ
0: พวกนั้นนะหนีราชการ
1: ถือว่าเป็นกบฏ
0: ก็โดนอีก2ข้อเมื่อกี
1: ้ให้ฆ่าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพี
0: ่โคตรของ
1: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
0: ก็โคตรของหนูด้วย
1: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ในการ
0: ประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอก ใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้างและได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่แม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
0: ะ
1: แปลว่าลบประชิดตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเนี่ยเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
0: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
1: ให้ลงโทษหนักลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเครียดนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปลบต
0: ้
1: องต้อนเข้าไปใหม
0: ่อ๋อคือส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
1: ถ้าฟันเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
0: ตาย
1: โอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอก

0: ว่าการลบเนี่ยนะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญาต้อนพลทั้งปวงจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษเนี่ยนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
1: อ๋อคือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต
0: ้
1: องเป็นคนนี
0: ้ใช่แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปลบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได
1: ้
0: ค
1: ือ
0: หมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไปลบขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได้อ๋อ
1: ถือว่าแลกกันอย่างนั้น
0: นี่มันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก3
1: เมตร
0: ถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
1: ละหุตักเตือน
0: ละหุถ้าเพื่อถอย
1: 2ช่วงช
0: ้
1: าง
0: ก็จะเป็นมัชฉิม
1: นะฮะ
0: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
1: คารุ
0: คารุก็คือหนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นก็เป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอา1ช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ
1: ่
0: ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู
1: ่
0: ม
1: ิ้
0: นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
1: ใครจะกล้าเข้าเนาะ
0: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
1: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
1: เท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได
1: ้คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
2: อย่างเดียว
1: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
2: ใช่
1: นี่คือข้อบังคับของ
0: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหาญเราเนี่ยไม่รุกรานใคร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าใครมาลุกราน
1: เราก็ไม่ยอม
0: เราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงศึกสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้งกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
0: ดีครับ
1: ดีไหมคะ
0: ดีมาก
1: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191

0: www.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมในชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้

0: เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชียกมือค่ะ
1: เอ๊ะแบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
2: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
3: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
1: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนานัปปการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแท่งศิลาทรงกระโดมทำจากหินทรายแป้งมีความสูง111เซนติเมตรกว้างด้านละ35เซนติเมตรมีอักษรจารึกทั้ง4ด้านเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชสมบัติรวมถึงการพรรณนาสภาพของบ้านเมืองการปกครองขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่1ริมเนินปราสาทกลางเมืองสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2376และโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ชะลอมาเก็บรักษาไว้ณกรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ด้วยความเป็นเอกสารที่เก่าแก่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมความเจริญของกลุ่มชนยุคสุโขทัยในอดีตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องให้จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่มีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลไม้รากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่

0: แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากะดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
1: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดพลูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดพลู
2: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
0: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนม์มา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ
3: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
0: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
3: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคือการประจำปีจะสำคัญนะ
0: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านทนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดหรือพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
3: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
2: ฟักทอง
3: แล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบ้านของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไป

0: เกตดูได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองประกอบกับใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่างก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
1: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
2: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
3: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกาลที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักมาให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะฮะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
0: เนี่ยคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
2: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
0: เป็นร้อยคำเลย
2: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อทีก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
3: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
0: หรือซอยเล็กๆฮะ
4: ครับเป็นซอยเล็กอย่างคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกนี้ยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
0: ้อินทระโอสถบางยี่เรือธนบุรี
4: ครับ
0: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยไหม
4: ใช่ใช่เห็นมานานแล้ว
1: ล่องลอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
4: ่เส้นทางเนี้ยคือเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียน
1: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลู
3: ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
0: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี

0: 2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสานจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
1: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
2: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟ บริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยใหม
3: ่สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
0: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร
4: ์ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
5: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อเพิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
6: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดพลูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดพลูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ
0: ่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
1: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
0: เส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหาร

0: ีการเปิดร้านโชว์หวยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา 5JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดทูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
1: ตลาดภูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดภูซึ่งชุมชนตลาดภูเนี่ยมีทุกอย่าง
2: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
0: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
2: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
3: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
2: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดภูเนี่ยมันซบเซา
0: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
2: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงๆขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งทนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดภูนะคะ
0: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
2: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะมีกว้านซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็

0: ำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
1: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
0: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
2: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดพลูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้ง2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดพลูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดพลูบรรยากาศตลาดพลูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดพลูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกัน

ได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพักส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงฉี่ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขทั้งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัย

รวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศรราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428
ังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นางกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้อาสมฤาษีนามอนันตาวชิระวิสูตรและมหาโรมสิงห์ที่เชิงเขาหิมพานต์ทุกเช้าจะมีโคนม500ตัวมาหยดน้ำนมใส่อ่างถวายพระฤาษีซึ่งเมื่อฉันแล้วจะเหลือน้ำนมให้ทานนางกบทุกวันวันหนึ่งพระฤาษีเห็นนางนาคีลูกพญากาลนาคมาสมจรกับงูดินท่านเห็นเป็นความเสื่อมเกียรติจึงใช้ไม้เท้าเคาะกลางตัวนางนาคีนางอับอายและกลัวว่าฤาษีจะไปฟ้องบิดาจึงลอบไปคายพิษไว้ในอ่างนมนางกบมีใจกตัญญูคิดแทนคุณด้วยชีวิตโดดลงตายด้วยพิษนาคในอ่างนมพระฤาษีแต่แรกคิดว่านางตายเพราะตะกละแต่ก็ชุบชีวิตขึ้นมาถามทราบความจึงชุบนางเป็นหญิงรูปงามนามนางมนโทแปลว่ากบตามชาติกำเนิดและนำถวายพระอิศวรได้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระอุมาต่อมาเมื่อเขาไกรลาศสุดทศกัณฐ์ยกให้ตั้งตรงดังเดิมได้ทูลขอพระอุมาเป็นรางวัลแต่กายพระนางร้อนดังเพลิงจึงนำมาคืนและทูลขอนางมนโทไปแทนแต่เมื่อเหาะผ่านกรุงขีดขินพาลีเห็นว่าดูถูกมาสู้รบชิงนางไปได้พระฤาษีอังคัดมาขอให้คืนนางมนโทแต่ขณะนั้นนางตั้งครรภ์กับพาลีแล้วจึงฝากลูกใส่ท้องแพะไว้ซึ่งก็คือองคตทหารเอกตนหนึ่งของพระรามนางมนโทเป็นมิ่งมเหสีของทศกัณฐ์มีทั้งความเคารพรักศรัทธาต่อสามีและยินดีช่วยเหลือในยามทุกร้อนเมื่อครั้งที่หนุมานแกล้งผูกผมนางมนโทกับทศกัณฐ์และสาบว่าต้องให้นางตบหัวสามี3ครั้งจึงหลุดจากกันได้มนโทรู้สึกเจ็บปวดใหญ่หลวงแต่จำต้องทำตามซึ่งการที่มีสตรีตบศีรษะซึ่งถือว่าเป็นของสูงทศกัณฐ์จึงเสื่อมฤทธิ์ลงทุกวันนับแต่นั้นต่อมานางมนโทได้ทำพิธีหุงน้ำทิพย์เพื่อชุบชีวิตยักษ์ที่ตายให้เป็นอสุรกายมาช่วยรบแต่หนุมานก็ทำลายพิธีได้
1: ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
3: ใช่นี่อะไร
4: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
3: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัด
4: แกะสลัด
5: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อร่อย
5: อร่อย
3: 1 2 3
4: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
9: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
4: You'll be eating
3: like 10 chilies.

0: บได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันไปช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูสินี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวแล้วก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลย
1: เนี่ย
2: เจ๊จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อ

0: และในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ
1: และผม JJ ครับ
0: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้าสองประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

วัดขุนเมืองใจพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าวัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิปยาและพระมหาเจดีย์ของวัดขุนเมืองใจนี้ยังเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่งด้วยจากลักษณะของเจดีย์ประธานของวัดซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ฐานแต่ละด้านแบ่งช่องเป็นระยะประดับด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบอู่ทองทำให้แต่เดิมนักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่จากการศึกษาด้านโบราณคดีในระยะต่อมาพบว่าเจดีย์องค์นี้สร้างครอบทับเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางทำให้เชื่อได้ว่าเจดีย์องค์นี้คงไม่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นแน่วัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระอุโบสถขนาดเล็กอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานส่วนวิหารซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายขนาบอยู่ทั้งสองข้างตลอดแนวทางด้านทิศเหนือของวัดนอกกำแพงแก้วมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีฐานชุกชีอยู่ทางด้านท้ายอาคารที่ผนังอาคารด้านล่างเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปโค้งแหลมอาคารดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตำหนักกรรมเลียนที่วัดกุดีดา

ายให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างอยู่ต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่เ

0: ุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพสันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมาก

0: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบั้งไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: แล้วก็มีการจุดบั้งไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
0: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี
2: ่ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
3: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
2: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองศรีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองศรีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองศรีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองศรีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองศรีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมือง

0: ว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรือคำว่าปราจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่ศรีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองศรีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับที่นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมรวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478 ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี 2500 เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่อง แล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฟิญค่ะฟิญเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: นแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่ฝันกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรง

0: ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
1: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำประจินเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรแต่ละอะไรบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับ

0: ผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆมึงเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรทั้งนั้นนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
0: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าคุณตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
2: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
0: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกราบคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดเจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ100,000ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
3: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานไพในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใ

0: ผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าโบสถ์ของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เข่ามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
2: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศ

0: ท้ายเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมนะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
1: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาไพภูเบศนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาไพภูเบศเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาไพภูเบศเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่ 5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพธ
0: ิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพญาไพภูเบศว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาไพภูเบศก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
1: ตึกเจ้าพระยาไพภูเบศนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอกาสที่อภิเษกสมรสนะคะ
0: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลประจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ
3: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
2: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
1: จากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะ

0: เอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
1: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ลิสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกําลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ํานะคะล้าง3น้ําเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ําบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนํามาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: ลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ย เข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานหน้าของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่

0: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัย

รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: ทางภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTVอุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตร

0: ว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: ถ้าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรียนฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน
8: แม่แม่ยังมีลูกเรายังลูกชุบ
7: จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่

0: ุนไม่เนี่ยยะศึกษาตรงเนี้ยครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้เป็นไงครับทำให้หน่วยหารต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: นางกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้อาสมฤาษีนามอนันตาวชิระวิสูตรและมหาโรมสิงห์ที่เชิงเขาหิมพานต์ทุกเช้าจะมีโคนม500ตัวมาหยดน้ำนมใส่อ่างถวายพระฤาษีซึ่งเมื่อฉันแล้วจะเหลือน้ำนมให้ทานนางกบทุกวันวันหนึ่งพระฤาษีเห็นนางนาคีลูกพญากาลนาคมาสมจรกับงูดินท่านเห็นเป็นความเสื่อมเกียรติจึงใช้ไม้เท้าเคาะกลางตัวนางนาคีนางอับอายและกลัวว่าฤาษีจะไปฟ้องบิดาจึงลอบไปคายพิษไว้ในอ่างนมนางกบมีใจกตัญญูคิดแทนคุณด้วยชีวิตโดดลงตายด้วยพิษนาคในอ่างนมพระฤาษีแต่แรกคิดว่านางตายเพราะตะกละแต่ก็ชุบชีวิตขึ้นมาถามทราบความจึงชุบนางเป็นหญิงรูปงามนามนางมนโทแปลว่ากบตามชาติกำเนิดและนำถวายพระอิศวรได้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระอุมาต่อมาเมื่อเขาไกรลาศสุดทศกุลให้ตั้งตรงดังเดิมได้ทูลขอพระอุมาเป็นรางวัลแต่กายพระนางร้อนดังเพลิงจึงนำมาคืนและทูลขอนางมนโทไปแทนแต่เมื่อเหาะผ่านกรุงขีดขินพาลีเห็นว่าดูถูกมาสู้รบชิงนางไปได้พระฤาษีอังคัดมาขอให้คืนนางมนโทแต่ขณะนั้นนางตั้งครรภ์กับพาลีแล้วจึงฝากลูกใส่ท้องแพะไว้ซึ่งก็คือองคตทหารเอกตนหนึ่งของพระรามนางมนโทเป็นมิ่งมเหสีของทศกัณฐ์มีทั้งความเคารพรักศรัทธาต่อสามีและยินดีช่วยเหลือในยามทุกร้อนเมื่อครั้งที่หนุมานแกล้งผูกผมนางมนโทกับทศกัณฐ์และสาบว่าต้องให้นางตบหัวสามี3ครั้งจึงหลุดจากกันได้มนโทรู้สึกเจ็บปวดใหญ่หลวงแต่จำต้องทำตามซึ่งการที่มีสตรีตบศีรษะซึ่งถือว่าเป็นของสูงทศกัณฐ์จึงเสื่อมฤทธิ์ลงทุกวันนับแต่นั้นต่อมานางมนโทได้ทำพิธีหุงน้ำทิพย์เพื่อชุบชีวิตยักษ์ที่ตายให้เป็นอสุรกายมาช่วยรบแต่หนุมานก็ทำลายพิธีได้
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ
1: ้าวตาลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่อย่าบอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายดีนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่นี่นี่นะก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาเพนแล้ววัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี้ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดย1นี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานแล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่อีกอย่างนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพาน
2: ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานเออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์น่ะคำเนี้ยมันมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากเลยครับ
3: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผมสองคน
3: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะเท่ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้
2: ออกมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางกับครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Are you happy?Someone said yes. Someone said no. What happened? What's the matter with you? เกิดอะไรขึ้นคะทำไมบางคนรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเลยป่วยไหมเอ่ยไหนมีใครป่วยบ้างฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของเราในวันนี้กันค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องนี้เลยค่ะ What's the matter?
1: What's the matter?
0: What's the matter?
1: What's the matter?
0: Look at this boy. ดูเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะ How does he feel? ผู้ชายคนนี้รู้สึกอย่างไรเด็กคิดว่า He feels sick. ฉะนั้นเราสามารถใช้ประโยคนี้ค่ะ What's the matter? ในการถามเพื่อนหรือถ้าเราเจอใครที่รู้สึกว่าสีหน้าทำไมคะไม่ดีจากปกติเนี่ยเพื่อนเป็นคนที่ร่าเริงใช่ไหมแต่วันนี้เพื่อนรู้สึกอาจจะป่วยหรืออาจจะเจอเรื่องอะไรมาสามารถใช้คำถามนี้ล่ะค่ะถามเพื่อนได้เลยฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเริ่มเรียนด้วยอะไรก่อนดี Let's review sickness Do you know this word sickness
1: sickness
0: คืออะไรคะ sickness
2: ป่วย
0: คืออาการป่วยนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะดูคำศัพท์ก่อนนะเด็กๆต้นทางปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันเสียงดังค่ะ eyes on meสายตาอยู่ที่คุณครูนะคะใครไม่สบตาคุณครูนักเรียนปลายทางสบตาคุณครูหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ A stomach ache. So look at this picture. What's the matter with him? ผู้ชายคนนี้เกิดอาการอะไรคะ
1: headache.
0: ปวดหัวปวดหัวภาษาอังกฤษคือ
1: headache.
0: Okay, say it together. A headache. คำนี้นะคะคือคำว่า head. H-E-A-D.และคำว่า ache A-C-H-E head หมายถึงศีรษะใช่ไหมคะ ache ก็คืออาการปวดนั่นเองฉะนั้นคำนี้คือปวดศีรษะนั่นเอง next one look at this picture okay very good a cold มีอาการอย่างไรคะอาการหนาวอาจจะเป็นสาเหตุไปสู่อาการเจ็บป่วยอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะถัดไป next picture ปวดฟันค่ะคำไหนเอ่ยคำไหนมีความหมายว่าฟันใครเดาว่าอะไรดีเหลือ3คำแล้วค่ะ a sore throat a toothache and a stomach ache โอเคเยี่ยมมากฉะนั้นคำนี้ a toothache โอเค say it together toothache เกิดจากการรวมคำค่ะระหว่างคำว่า tooth แปลว่าอะไร
1: ฟ
0: ันและคำว่า ache แปลว่าปวดนั่นเองโอเคเยี่ยมมาก next picture รู้สึกเจ็บคอเหลือ2คำค่ะคือคำว่าอะไรดีคำนี้นะที่ถูกต้อง a sore throat ฉะนั้นเกิดจากการรวมกัน2คำเหมือนกันค่ะคำว่า sore คำนี้มีความหมายว่าบวมแดงนะคะและคำว่า throat คำนี้คือลำคอของเรานั่นเองเนาะไม่ได้หมายความว่าคอของเราแดงในภายนอกนะคะแต่คอของเราแดงที่ไหนภายในเมื่อเรามีอาการ sore throat เกิดอะไรขึ้นคะเราจะมีอาการไอเจ็บคอหรือว่าอาจจะไม่มีเสียงนั่นเองโอเคเยี่ยมมากและคำสุดท้ายค่ะแน่นอนภาพนี้คืออะไรเอ่ยปวดท้องภาษาอังกฤษคำนี้ค่ะ a stomach ache
1: A stomach ache.
0: ทีนี้เด็กๆต้องใช้ไหวพริบแล้วแหละในการฟัง คำที่คุณนกจะพูด I will say in Thai and you have to say in English โอเคปวดหัวปวดศีรษะ หนาวเจ็บคอปวดฟันปวดท้องหนาวปวดฟันวันมาใช่ toothache ปวดศีรษะปวดท้อง stomachache okay very good ถัดไปค่ะเมื่อสักครู่ใครยังจำได้ถ้าเราอยากจะถามว่าเพื่อนเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรถามว่าอะไรดีokay say it together what's the matter with youผู้ชายคนนี้มีอาการอย่างไรคะใครจำได้บ้างอ่ะปวดศีรษะฉะนั้นเราสามารถพูดว่า
1: I have got
0: เติมคำว่า a headache ฉะนั้น say it together 1 2 3
1: I have got a headache
0: เมื่อเราเห็นเพื่อนป่วยเราต้องแสดงอาการเห็นใจค่ะสามารถพูดประโยคนี้ได้ค่ะ I'm sorry
1: to hear that
0: โอ้ยฉันรู้สึกทำไงคะ sorry คำนี้ไม่ได้หมายความว่าขอโทษค่ะแปลว่าอะไรได้ฉันรู้สึกเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนเจอเพื่อนป่วยนักเรียนจะไปซ้ำเติมไหม
1: ไม
0: ่นักเรียนต้องแสดงอาการเห็นใจนั่นเองถัดไปค่ะคำจะหายไปแล้วนะ was อะไรเอ่ย with you was the matter with you ผู้หญิงคนนี้มีอาการอย่างไรคะ
1: ป
0: วดฟันปวดฟันเราจะพูดว่าอะไรเอ่ย I have got a toothache แสดงอาการเห็นใจหน่อยพูดว่า I'm sorryTo hear that โอเคฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะได้ใช้ประโยคเหล่านี้แหละในการทำกิจกรรมนะคะอ่ะเรามาดูว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นักเรียนจะต้องสามารถออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นักเรียนจะต้องสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการถามถึงอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้มีแค่เมื่อสักครู่นี้เราลองมาดูคำศัพท์ใหม่นะคะแต่คุณนกไม่ได้ให้เป็นคำศัพท์มาจะให้นักเรียนเดาจากบริบทนั่นเอง a medical condition in which the body temperature is higher than usual คำนี้ค่ะ body temperature แปลว่าอุณหภูมิร่างกายมันทำไมคะ
1: higher
0: สูงฉะนั้น picture A or picture B อาการของโรคอะไรคะอุณหภูมิร่างกายสูงนั่นคือA นั่นเองออกเสียงตามค่ะ a fever นั่นคือเป็นไข้นั่นเองใช่ไหมคะอย่างแรกอาการแรกของเราอาจจะเกิดจาก a cold มีการทำไมคะหนาวสั่นจากนั้นอุณหภูมิร่างกายของเราก็จะทำไมขึ้น
1: ส
0: ูงขึ้นจนเกิดอาการ a fever นั่นคือเป็นไข้ได้นั่นเองและภาพนี้ล่ะคะนักเรียนลองเดาจากภาพสิคะปวดอะไรเอ่ยปวดหูนั่นเองไหนใครเคยมีอาการปวดหูบ้างมีหลายสาเหตุเลยนะคะที่ทำให้เรารู้สึกปวดหูได้อย่างแรกคือเมื่อเราฟังเพลงหรือว่าฟังเสียงที่ทำไมเกินไปคะ
1: ส
0: ูงหรือว่าดังเกินไปหรือว่าการที่เราทำไมใช้ไม้หรือสำลีแคะหูนั่นเองนะคะทีนี้คำนี้ค่ะ an earache คำนี้ค่ะผสมสองคำเหมือนเดิมคำแรกคือคำว่า ear แปลว่า
1: ห
0: ูและคำว่า ache ค่ะ ache แปลว่า
1: ป
0: วดแต่เวลาเราอ่านเราเชื่อมตัว r ด้วยเป็น
1: earache
0: โอเค say it one more time earache ถัดไปWhat do you call a pain in your back? การเจ็บป่วยที่ไหนคะ picture A or picture B? A or B?
1: B.
0: ฉะนั้นอาการนี้ค่ะ a backache.
1: A backache. ache.
0: A backache.
1: A backache.
0: คืออาการทำไมเอ่ย
1: ปวด
0: หลังหรือเจ็บหลังนั่นเองฉะนั้นมี2คำค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: back
0: ที่แปลว่าหลังและคำว่า ache ที่แปลว่าปวดนั่นเองถัดไปค่ะแล้วภาพ A ล่ะท้องเสียมีอาการท้องร่วงนั่นเองคำนี้อ่านตามนะคะ diarrhea
1: diarrhea
0: โอเคเยี่ยมมาก next one if you have chills do you know chills like a cold รู้สึกทำไม
1: หนาว
0: fever เป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่ feverเป็นไข้ and muscle pains แล้วรู้สึกทำไมที่กล้ามเนื
1: ้อ
0: ปวดกล้ามเนื้อ you probably have a flu ฉะนั้นคำว่า a flu ใครคาดเดาได้บ้างอาการของ a flu คือหนาวไข้สูงแล้วก็เจ็บปวดที่กล้ามเนื้อคืออาการของโรคอะไรเอ่ยใครทราบบ้างตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่เลยเก่งมากค่ะคำนี้ค่ะ a flu มีความหมายว่าไข้หวัดใหญ่นั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนเนี่ยมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่าเรากำลังเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะอ่ะทีนี้ขอทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรนะมีไข้สูง a fever okay say it together a fever
1: a fever
0: a fever ถัดไปค่ะเจ็บหูand okay and earache
1: and earache
0: okay great ปวดท้องท้องเสียได้ okay
1: diarrhea
0: next one ปวดหลัง a backache okay
1: a backache
0: and the last one
1: a flu
0: อุ๊ยคำว่าอะไรนะ okay say it together a flu
1: a flu
0: a flu ฉะนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางมองรูปภาพดีๆค่ะถ้าคุณนกชี้ไปที่คำไหนให้อ่านออกเสียงคำนั้นพร้อมไหมเอ่ยมีสตินะเดี๋ยวจะดูว่าใครไม่อ่านออกเสียงโอเค go
1: a fever a fever a backache a backache and earache and earache a flu a flu
0: diarrhea
1: a backache a fever
0: โอเค faster นะ
1: a fever
0: and earache
1: a flu
0: diarrhea โอเค great ทีนี้อยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยทราบความหมายคำศัพท์จริงๆหรือเปล่า we will use worksheet 2 sickness please open your workbook to page 105หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย105นั่นเองค่ะ In this activity you have to match the pictures with the words ให้เราทำไมเอ่ยจับคู่ค่ะระหว่างภาพและคำศัพท์นั่นเองคุณน้องให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการยงเส้นจับคู่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็ค the answers กันเราจะมาตรวจคำตอบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ีนี้นะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยโยงเส้นได้ตรงกับรูปภาพหรือไม่นะคะอ่ะทีนี้ภาพที่หนึ่งค่ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
1: A fever
0: ถ้าเด็กๆสังเกตเห็นจากภาพเนี่ยจะมีมือใช่ไหมคะสัมผัสที่หน้าผากเวลาที่เราเอามือสัมผัสที่หน้าผากเพื่อต้องการตรวจสอบอะไรเอ่ย
1: อ
0: ุณหภูมิของร่างกายนั่นเองฉะนั้น A fever number 1ถัดไป number 2คือคำว่า an earache very good an earache next number 3 a flu นอกจากที่คนนี้จะมีไข้สูงแล้วในมือยังถืออะไรอีกคะกระดาษทิชชู่นะคะอาจจะมีน้ำมูกด้วยนะคะ a flu ถัดไป number 4เขาสัมผัสไปที่หลังค่ะคือคำว่า a backache very good a backache and the last one ท้องเสียท้องร่วงคือคำว่า diarrhea very good diarrhea เรียบร้อยแล้วตัวคำตอบถูกต้องแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะ everybody please put down your pen วางปากกานะคะแล้ว eyes on me หันหน้ามาที่คุณครูค่ะทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่ะทีนี้ we will use ใบความรู้ที่3ค่ะ what's the matter with pock เกิดอะไรขึ้นกับ pock นะคะสถานการณ์นี้ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเก่ง and จุ๊บแจง are talking about pock sickness เก่งกับจุ๊บแจงเนี่ยกำลังคุยว่าป๊อกเนี่ยทำไมคะ
2: เก
0: ิดอะไรขึ้นกับป๊อกฉะนั้นมาที่ภาพแรกค่ะตรงนี้นะอ่ะเก่งพูดว่าอะไรเอ่ย
2: ป๊อก
0: doesn't look so well okay say it together ป๊อก doesn't look so well ป๊อกเนี่ยดูจากอาการแล้วทำไมเลยอาการไม่ดีเลยใช่ไหมคะถามหน่อยว่าป๊อกเป็นอะไร
2: What's
0: the matter with him Okay one more time What's the matter with him
2: What's the matter with him
0: ป๊อกเป็นอะไรป๊อกดูอาการไม่ดีเลยจุ๊บแจงบอกว่าอะไรคะดูจากภาพป๊อกแล้ว Okay say it together 1 2 3 He has got a toothache ป๊อกน่าจะทำไมคะเห็นจับตรงแก้ม

0: ฟันฉะนั้นเราสวมบทบาทเป็นเก่งค่ะใส่อินเนอร์เข้าไปด้วย oh no
1: oh no
0: oh no
1: that's bad
0: โอ้ทำไมเลยอุ๊ยมันไม่ดีเลยฉะนั้นแสดงความเห็นใจเพื่อนหน่อยค่ะ I'm sorry to hear that ฉะนั้นเมื่อเราพูดประโยคนี้หน้าเรายิ้มไหมคะ
2: ไม่ยิ้ม
0: I'm sorry to hear that ป่วย

0: โอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะถัดไปเราจะช่วยป๊อกได้ยังไงดีเก่งบอกว่าฟังดีๆนะ he should go to the first aid room
1: he should go to the first aid room
0: first aid room
1: first aid room
0: เอคิดว่าทำไมป๊อกน่าจะต้องไปที่ไหนป๊อกน่าจะไปที่ห้องพยาบาลไหมนะอ่ะจุ๊บแจงบอกว่าอะไรคะ I agreeจุ๊บแจงแสดงอาการทำไมคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประโยคนี้จำได้ไหมเห็นด้วย
1: let's help him
0: นั้นทำไมกันงั้นไปช่วยใครกันเถอะไปช่วยป๊อกกันเถอะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณนกอยากได้เพื่อน1คนเรามาแสดงอาการป่วยให้หน่อยใครดีใครได้อัศจรรย์คัมเพียร์ please อัศจรรย์มาเลยแล้วจะให้เด็กๆเนี่ยให้เด็กผู้ชายสวมบทบาทเป็นเก่งให้เด็กผู้หญิงสวมบทบาทเป็นจุ๊บแจงฉะนั้นอัศจรรย์เลือกอาการป่วยได้เลยค่ะ1อย่างฉะนั้นผู้ชายถามพร้อมกัน1 2 3อัศจรรย์
1: doesn't
0: look so well whatThe matter with him โอ้โหอัศจรรย์ผู้หญิงคะอัศจรรย์เป็นอะไรคะตอบเองค่ะ one two three he has got a
1: fever
0: ใช่ไหม yes okay ฉะนั้นเอาใหม่ค่ะ he has got a fever one two three he has got a fever ผู้ชายคะแสดงอาการเห็นใจหน่อย one two three oh no that's bad I'm sorry to hear that โอ้ไม่ไหวแล้วปวดมากใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปค่ะทั้งนั้นทำยังไงดีคะพาเพื่อนไปที่ไหนดีหาห้องพยาบาลผู้ชายพร้อมกัน one two threeHe should go to the first aid room. ไปห้องพยาบาลดีไหมผู้หญิงว่ายังไง I agree. Let's help him. อัศจรรย์คะไปห้องพยาบาลดีกว่าค่ะปวดมากใช่ไหมคะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้นี่แหละคือสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำแต่ก่อนที่เราจะไปทำขอฝึกอีกนิดนึงได้ไหมเอ่ยนะถ้าจะถามอาการป่วยถามว่าอะไรคะพร้อมกันค่ะทั้งห้อง1 2 3 He doesn't look so well What's the matter with him ดูจากผู้ชายคนนี้แล้วน่าจะเป็นอะไรคะปวดหลังฉะนั้นพูดว่า He has got a backแสดงความเห็นใจนะคะ one two three oh no that's bad I'm sorry to hear that okay ถัดไปขออีกหนึ่งรูปภาพทีนี้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วเมื่อคุณนกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงประธานคุณนกก็จะทำไมไปเปลี่ยนเป็นชีฉะนั้นวางปากกาค่ะพร้อมไหม one two threeShe doesn't look so well. What's the matter with her? จาก him ตรงนี้เปลี่ยนเป็น her เพราะว่าเป็นใครคะผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงคนนี้มีอาการอย่างไรน่าจะยังไงแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นตอบเองค่ะ She has got a flu แสดงความเห็นใจหน่อยค่ะ Oh no that's bad I'm sorry to hear that โอเคทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องทำWe will use worksheet 3 What's the matter with himIn this activity, you have to form a group of 4 people. ให้เด็กๆเนี่ยจับกลุ่มนะคะจะเป็น4คนกัน

ือตามความเหมาะสมของห้องเรียนต้นทางหรือปลายทางได้เลยนะคะ Draw one or two pictures to showing a dialogue of two students talking about a friend who is sick ให้เราวาดภาพ 1-2 ภาพนะคะที่แสดงบทสนทนาของนักเรียน2คนที่กำลังพูดถึงเพื่อนที่ป่วยเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยฉะนั้นนักเรียนดูตรงนี้ก่อนอย่างแรกตรงนี้เหมือนเมื่อสักครู่เลยที่อัศจรรย์ออกมาใช่ไหมคะเราเติมชื่อใครไปชื่อเพื่อนของเราใช่ไหมคะที่เราจะวาดจากนั้นตามด้วยอาการป่วยของเพื่อนและการแสดงความเห็นใจตรงนี้จุดขาวๆตรงนี้ให้นักเรียนวาดใครคะวาดเพื่อนที่มีอาการป่วยอยู่จากนั้นแนะนำเพื่อนค่ะให้ไปที่ไหนห้องพยาบาลทำได้ไหมเอ่ยอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่3ค่ะเรื่อง What's the matter with him ให้นักเรียนจับกลุ่มวาดภาพ 1-2 ภาพที่แสดงบทสนทนาของนักเรียน2คนที่กำลังพูดถึงเพื่อนที่ป่วยอยู่สำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถจับกลุ่มนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยคุณครูสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนและสามารถใช้แบบประเมินที่2ค่ะประเมินการพูดตามประโยคโครงสร้างของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อม

0: ักเรียนนะคะยังทำกิจกรรมนี้ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปหาเวลาทำให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ส่งคุณครูไปทางให้ตรงเวลาด้วยนะคะทีนี้นักเรียนต้นทางของเรามีเพื่อนๆ2กลุ่มนะคะจะมาแสดงผลงานให้เด็กๆดูนะคะขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะฟ้าใสคัมเฮียร์พลีสเอาผลงานตัวเองมาเลยค่ะแสดงผลงานให้เพื่อนดูตอนนี้เพื่อนวาดได้1ภาพนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ช่วยแสดงบทบาทสมมุติให้คุณครูดูหน่อย
1: Ta does look so well. What's the matter with her?
0: Ta doesn't look so well. What's the matter with her?
1: She has got a flu.
0: She has got a flu.
1: Oh no.
0: That's bad.
1: Bad.I'm sorry to
0: hear that. โอเคนี่คือผลงานของเพื่อนๆนะคะคู่แรกของเราโอเค thank you very much เราขอไมค์ไว้เลยนะคะโอเคกรุ๊ปต่อไปค่ะขอเป็นของขวัญค่ะให้นักเรียนนะคะทำผลงานลักษณะแบบนี้ได้เลยเนี่ยแสดงบทบาทสมมติได้เลยค่ะ
1: Lina doesn't look so
0: well.
1: Well.What's the matter with her?
0: Lina ดูไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นกับ Lina
1: She has got
0: She has got
1: She has got
0: a stomach ache
1: Stomach ache
0: เพื่อนๆ Lina เป็นอะไรคะ Stomach ache ใครยังจำคำศัพท์ได้ Stomach ache ปวดปวดท้องนั่นเองทีนี้แสดงความเป็นห่วงเพื่อนหน่อย
1: Oh no
0: Oh no That's bad
1: I'm sorry to
0: hear that แสดงความเป็นห่วงเพื่อนแล้วนะคะมันไม่ดีเลยนะโอเคอันนี้คือตัวอย่างของเพื่อนนั่นเองฉะนั้นขอบคุณค่ะถ้านักเรียนทำไม่เรียบร้อยไปจัดการนะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะทีนี้เรามาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ giving advice การให้คำแนะนำนั่นเองสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่4เรื่อง giving advice ใบงานที่4เรื่อง giving advice คุณครูไปทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Taking care of yourself is the most powerful way to begin to take care of others การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นทางที่ดีนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะทำไมคะเริ่มไปดูแลคนอื่นนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราตัวเองดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีพลังใช่ไหมมีความสามารถที่จะไปเริ่มช่วยเหลือดูแลคนอื่นได้ฉะนั้นคุณนกมีคำถามวางปากกานะคุณนกมีคำถามว่าเด็กๆสามารถดูแลตัวเองด้วยวิธีการใดได้บ้างใครตอบคุณนกได้บ้างเราสามารถดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยได้อย่างไรบ้างหยิบไมโครโฟนบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะไหนกล้องทำยังไงให้ตัวเองมีสุขภาพดี
3: รักษาความสะอาดของร่างกายค
0: ่
3: ะ
0: รักษาความสะอาดของร่างกายเยี่ยมมากเลยไหนใครมีเหตุผลอื่นๆหรือวิธีการอื่นๆในการทำให้ตัวเองสุขภาพดีมีไหมคะเราต้องรับประทานอาหารอย่างไรครบเท่าไหร่คะ5หมู่รับประทานอาหารให้มีประโยชน์เรานอนดึกได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เราเล่นเกมจนถึงตีสองได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยเราตากฝนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารักษาร่างกายตัวเองดีแล้วเราถึงจะมีความสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้นั่นเองฝากไว้กับเด็กๆด้วยนะคะโอเค That is for today. Don't forget to do your homework. โอเค

Have a nice day. See you again next time. Goodbye.

เมื่อกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างรามเกียรติ์กับภาคใต้ที่เด่นชัดที่สุดทุกคนจะต้องนึกถึงหนังตะลุงการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งนำรามเกียรติ์มาเล่นเป็นเรื่องหลักทำให้รามเกียรติ์เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในภาคใต้อย่างไรก็ตามวรรณกรรมรามเกียรติ์ในภาคใต้นอกจากที่เป็นบทหนังตะลุงโดยเฉพาะแล้วยังมีการตัดเอาบางตอนของเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งใหม่เป็นสำนวนพื้นบ้านอีกด้วยเท่าที่พบต้นฉบับมี2เรื่องคือพาลีสอนน้องคำกลอนเข้าใจว่าคงได้รับอิทธิพลจากโครงพาลีสอนน้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะข้อความส่วนใหญ่ตรงกันส่วนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือรามเกียรติ์กลอนสวดซึ่งเป็นหนังสือคำกลอนที่ใช้อ่านออกเสียงเป็นทำนองพื้นบ้านเนื้อหาในบางตอนสลับกับรามเกียรติ์ฉบับหลวงเช่นกล่าวว่าหนุมานถวายตัวกับพระรามก่อนที่พระรามจะพบกับสุครีพเป็นต้นนอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลของรามเกียรติ์ต่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้อีกจำนวนมากซึ่งมักนำเอาเขาเรื่องตอนที่เด่นๆในรามเกียรติ์เช่นตอนมายราบสะกดทัพและตอนเบญจกายแปลงมาแต่งเติมเข้ากับเรื่องของตนและที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการนำเอารามเกียรติ์มาใช้ในหนังสือศาสตราเป็นหนังสือตำราทำนายโชคชะตาราศีโดยหยิบยกเรื่องราวในนิทานโบราณมาทำนายเปรียบเทียบกับดวงชะตาของคนว่าดีหรือร้ายสำหรับเรื่องรามเกียรติ์ที่ถูกนำมาใช้ทำนายได้แก่ตอนพระรามตามกวางสุครีพครองเมืองพิเภกถูกขับและหนุมานเผากรุงลงกา

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูก

ลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านเชียงไม่ใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่สองขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ทำการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา

เมืองเสมาตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12ในปีพุทธศักราช2542สำนักศิลปากรที่12นครราชสีมาได้ดำเนินงานทางโบราณคดีพบว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีลำดับการอยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมาดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กกำหนดอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้วพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์หนึ่งโครงฝังพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้เช่นภาชนะดินเผาเครื่องประดับและเครื่องมือเหล็กสมัยประวัติศาสตร์กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่13ถึง18วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีที่แพร่มาจากภาคกลางพร้อมคติความเชื่อทางพุทธศาสนาทำให้เกิดการก่อสร้างเจดีย์พระพุทธรูปใบเสมาและพระพุทธสายญาติเป็นต้นวัฒนธรรมขอมกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่15ถึง18ชุมชนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขอมปรากฏศาสนสถานตามแบบอย่างศิลปะขอมขึ้นคือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นปราสาทอิฐเพียงหลังเดียวในเมืองเสมาและได้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่18